เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา084 045 6888

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio WestYou're listening to BP Radio Online, Thailand.

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: You by True ซิมและแพ็กของคนเซ็นใหม่เติมเงินและรายเดือน
5: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
6: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini hey.
7: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
8: ๆแค่มียูอยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
9: Whatever you want ยูจัดให้
10: You by True
11: แพ็กคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษเต็ม
12: ยูกับยูดีกว่า
13: ซิมและแพ็กของคนเจนใหม่

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกส

ัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

าแล้วนะฮะทักทายกันช่วงเวลาของบ่ายนี้กับดีเจวินที่ BP Radio สวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่27นะครับเดือนมิถุนายนฮะ2569มาแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาบ่ายนี้ยังเป็นวันทำงานของหลายๆคนนะครับยังเป็นวันทำงานวันปฏิบัติหน้าที่ของหลายๆคนที่ฟังเพลงกันอยู่นะครับจะขับรถกันอยู่จะเดินทางอยู่เส้นไหนอยู่ที่นี่เชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตอนออกภาคอีสานภาคใต้ต่างประเทศลงมาเซฮายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงตรงนี้เลยตอนนี้บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วหลายคนคงจะกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมนะครับมาเรามาทักทายกันดีกว่าวันนี้นะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียวจะยาวด้วยครับนะสวัสดีทักทายทางแชทวันนี้มากันหลายคนทีเดียวนะครับสวัสดีพี่บอลครับพี่บอลมาแล้ววันนี้บอกว่าดีเจครับไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้จะไปขึ้นเขานี้ฮะเขาชื่อว่าเขาอะไรพี่เขาชะเมาไม่ใช่แล้วนะฮะพี่บอลอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่เล่าให้ฟังไงที่เขาที่พี่บอลเขาชอบส่งบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวภูเขาส่งบรรยากาศไม่ดูวันนี้ไปยอดเขาสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะฟังดีเจวินฟังบีพีเดโอไปด้วยเดินทางไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยจะได้เพลินๆแล้วเหมือนมีเพื่อนคุยไปด้วยโอ้ภูเขาสูงมากเลยพี่ส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะมาอยู่ต่างประเทศก็ฟังกันได้นะครับจากต่างประเทศ1จุดครับแย้ไต้หวันบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงหากไม่มีวันพรุ่งนี้มอบให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันนะครับวันนี้ต่างประเทศมากันเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้มาตั้งแต่ความแรกวันนี้พี่เดี่ยวครับพี่เดี่ยวว่าดีเจครับวันเสาร์ทำงานสุดสัปดาห์ครับขอให้ใครหลายๆคนทำงานแบบมีความสุขกันละกันนะครับวันนี้ขอเพลงฉันมาบอกเขาของปั๊บก็ละกันเขามาบอกฉันฉันมาบอกเขานะฮะขอบคุณพี่วรวิทย์ด้วยนะฮะบอกว่าดีเจครับฝากค่ากาแฟค่าชากาแฟให้ดีเจวินให้กับดีเจวินเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยได้จากน้องหงร่อนนะค่าไฟ BP Radio จากน้องหงร่อนนะครับเออร์ริงแฮมลันนะฮะไม่ใช่สิเออร์ริงฮาลันเออร์ริงฮาลันนอร์เวย์นะก็เลยฝากโดเนทให้ดีเจวินใครจะฝากโดเนทก็โดเนทได้นะฮะใครได้บอลอุ๊ยใครได้บอลตรงไปไหมใครได้หวานเจี๊ยบนะฮะสามารถโดเนทให้ดิจิวินได้หรือไม่หวานก็ได้เงินเดือนออกพอดีสิ้นเดือนก็ทักทายส่งค่าไฟมาได้นะเดี๋ยวดิจิวินต้องจ่ายค่าไฟ BP Radio นะฮะค่าเน็ตด้วยนะฮะ ฝากโดเนทได้0840456862นะจ๊ะ0840456862ฝากโดเนทมาได้บัญชีพร้อมเพย์ชื่อบัญชีพร้อมเพย์ธันวานะฮะชื่อดิจิวินเองสามารถที่จะพร้อมเพย์ได้บัญชีพร้อมเพย์0840456862นะครับชื่อบัญชีพร้อมเพย์นี้เลยธนาคารกรุงไทยนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ True Money ก็ได้ใครมี True Money ก็สามารถโดเนทกันได้นะครับผ่านเบอร์เดียวกัน0840456862ตามสปอร์ตที่ได้ยินบ่อยๆในรายการนี่แหละนะครับเนาะนะฮะมีBB to you นะนี่ฟังอยู่ลพบุรีนะฮะอันนี้ก็แอดเข้ามาใหม่นะครับติดตามอยู่ลพบุรีนะครับพี่บอยอยู่ไหมฮะพี่บอยยังขอเพลงยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเหมือนเจสเตอร์ทักทายตั้งแต่10โมงแล้วไม่รู้อยู่เปล่านะทักทายพี่แสวงชัยขอเพลงเพื่อนใจโลโซครับทักทายพี่แชมป์นะฮะทักทายยามบ่ายโมงพี่แชมป์สุดหล่อมาแล้วพี่อู่ณัฐพลนะฮะสวัสดีครับอู่ขอเพลงไม่ดึงสาวของบิ๊กแอดด้วยครับนะฮะบางใหญ่นนทบุรีครับร้อนๆนะฮะพี่โอโอนะฮะส่งภาพมากำลังกินข้าวอยู่หารเท่าจ้าวันนี้กินอะไรเอ่ยพี่โอ้น่ากินจังเลยจานเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะอันนี้เราลงอาหารที่ไหนพี่ฮะคนเยอะจังเลยกำลังกินข้าวอยู่นะฮะวันนี้สั่งเป็นเมนูอะไรครับพี่เนี่ยอันนี้อะไรอะซุกี้เหรอครับจานเริ่มเลยทีเดียวนะฮะมากินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะฮะจะได้ไม่เหงากันบ่ายนี้นะครับพี่รับเหมาสร้างบ้านความรู้สึกของตัวฉันจากเพลงประจำตัวนะครับพี่ณัฐระยองนครพนมนะฮะทักทายครับวันนี้ขอเพลงโดเรมอนนะเวอร์ชันภาษาไทยจากอัลบั้มเพลงดังหนังเด็กนะฮะการ์ตูนในความทรงจำของหลายๆคนนะฮะ พี่ณัฐตอนโดเรมอนออกตอนนั้นอายุเท่าไหร่เราอะเป็นน่าจะเกิดปี230ปลายๆใช่ไหมหรือ4ต้นๆนะลืมไปแล้วเราอ่ะกุ๊กไก่นะจ๊ะรายงานตัววันนี้ขอเพลงรู้สึกอย่างไรของแรปเตอร์นะฮะรับไก่กุ๊กไก่จากเกาหลีนะครับอาเมทักทายมาบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะตะกี้ไปเที่ยวน้ำตกแม่ย้ามาว้าวนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางกลับใช่ไหมไปน้ำตกแม่ย้าจอมทองมาไหนน้ำเยอะไหมฮะขอดูบรรยากาศหน่อยสิน้ำตกแม่ย้านะฮะนี่สวยงามน้ำตกแม่ย้าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับสูงที่สุดน้ำยังเยอะเหมือนเดิมเนาะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะไปในช่วงที่ไม่ได้เจอน้ำหลากนะฮะถ้าเจอน้ำหลากจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะฮะส่งบรรยากาศมาที่น้ำตกแม่ย้าตอนนี้กำลังกลับนะขึ้นมาหางดงเนาะในเมืองนะฮะ
พี่จุ้ยสวัสดีครับจากพังงาทักทายด้วยกันละกันครับพี่อ้อยสันกำแพงทักทายด้วยกันละกันจ้ะพี่ดิวสัญญาจากกาดหลวงครับดีใจครับขอเพลงไม่มีใครรู้ตัวเรามอบให้กับพี่บุ๋มร้านทองกาดหลวงครับทักทายพี่บุ๋มร้านทองกาดหลวงด้วยกันละกันครับกระหลงเมืองเชียงใหม่นะฮะติดตามฟังประจำเลยนะฮะทองดีมีคุณภาพนะฮะแต่ติดต่อได้ร้านพี่บุ๋มร้านทองกาดหลวงเน้อนะฮะพี่บอลบอกว่าดีเจครับขอเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกันละกันครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฟังสักครู่นะนะฮะพี่โอวันดีเจครับวันนี้อยู่ที่มอรามครับเป็นโรงอาหารมอรามกำแพงยังไม่ได้อ่านชื่อเพลงพี่โอเลยขอเพลงใจชาๆของแคลนะฮะใจชากาแฟกับเพลงรู้ไหมว่าของจูนนะครับอันนี้คือเซตแรกที่ฝากเข้ามานะครับพี่พนิตาทักทายด้วยฮะพี่พนิตาหล่นหายระหว่างทางครับพี่บอยพัทลุงทักทายด้วยกันละกันครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับขอเพลง AI สักเพลงนะครับหัวใจเขาหัวเข่าข้อเสื่อมอ๋อเพลงหัวเข่าเสื่อมนะส่งภาพบรรยากาศที่รถที่ร้านนะฮะกับรถที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะช่างหลองชัยนาสวัสดีครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้ของสีฟูครับวันนี้ส่งมีดสวยๆมาด้วยช่างหลองทำมีดแต่ช่วงนี้มีเวลาทำมีดเลยล่ะพี่หลังจากไปทำบ้านมานาน นะครับมากันหลายข้อความทีเดียววันนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่ออฟนะครับพี่ออฟฟังอยู่เปล่าพี่ออฟครับพี่ออฟฟังอยู่ฟังอยู่เปล่าเอ่ยนะฮะถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะเปิดให้ขอเพลงลูกผู้ชายหัวใจเพชรมานะครับพี่ออฟหนุ่มอุดรแต่ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับอยู่ไหมครับนะอยู่ทักมาด้วยพี่ออฟครับนะฮะวันนี้เข้ามากันหลายความทีเดียว

0: ไหนใครบ่ายนี้ใครสบายบ้างเอ่ยพี่เบิร์ดบอกว่าสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับจะสบายหรือไม่สบายอากาศจะร้อนจะเย็นก็ฟังเพลงด้วยกันตรงนี้กันละกันคุณผู้ฟังครับทักทายยังเป็นทางการช่วงเวลาบ่าย2โมงทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลทางบุญทริกด้วยลิงก์สัญญาณแล้วในช่วงเวลาของบ่าย2โมงนะครับมาฟังเพลงสตริงสัก2ชั่วโมงละกันมาพักฟังเพลงสตริงสัก2ชั่วโมงละกันวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์27เดือนมิถุนายนอีกวัน2วันอีก2 3วันเนาะ28 29 30แล้วก็จะข้ามเดือนมิถุนายนไปแล้วจะเข้าเดือนที่7แล้วนะผ่านมาครึ่งปีแล้วคุณผู้ฟังแต่ยังค้างงานค้างการค้างอะไรไว้จัดการให้เรียบร้อยเผื่อกันแป๊บเดียวผ่านมา7เดือนแล้วนะหรือครึ่งเบรกหลังของสิ้นของปีหลังก็จะมีกิจกรรมมากมายหลังครึ่งปีมาก็จะมีวันสำคัญมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงใช่ไหมครับคริสต์มาสปีใหม่เข้าดาวกิจกรรมใหญ่ๆนะยังมีวันย่อยๆอีกมากมายสบายสบายนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีของเราก่อนก็แล้วกันครับ True Detac นะฮะเช่นเคยให้การดูแลในช่วงนี้กับ CBD จาก True และ Detac ด้วยแล้วก็ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบะเดียวเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับฝากด้วยกันละกันครับไปนัวไปแซ่บกันได้เดี๋ยวเดือนหน้านี้แจกนะฮะเป็นร่มสวยๆจากยำปูม้าเลยนะครับร่มสีแดงคันใหญ่ๆเลยนะฮะใครทานครบ 1,200 บาทนะฮะคุณผู้ฟังได้รับไปเลยร่มตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเมนูพิเศษอยู่เหมือนเดิมนะใครที่ชอบดื่มในส่วนของเครื่องดื่มชากาแฟต่างๆนะครับนะสามารถสอบถามแล้วก็ไปเจอใช้บริการกันได้ที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับส้มตำยำแซ่บนัวตำไทยตำลาตำซั่วตำหลวงพระบางนะปีกไก่น้ำปลาปีกไก่ทอดนะฮะไก่ย่างต่างๆที่มีครบอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำคุณผู้ฟังเย็นฉ่ำๆเลยที่เชียงใหม่7ยอดนะครับแล้วก็สาขาหลังมหาลัยเชียงใหม่ด้วยห้องแอร์เย็นฉ่ำทั้ง2สาขาส่วนมากคนจีนเยอะฝั่งเชียงใหม่ในคนจีนครึ่งจังหวัดนะฮะคนจีนนี่ชอบมากครับอยู่ข้างในนึกว่าอยู่มณฑลนี่ก็อยู่บนทนหนึ่งของประเทศจีนเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวนะฮะอยู่ในร้านยำปูม้านะฮะเต็มทีเดียวผสมกับเด็กมหาลัยเชียงใหม่หรือว่าเด็กเจนซีเจนแซดก็เต็มร้านทีเดียวนะฮะไปเจอกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดส่วนสาขาแฟรนไชส์นะครับหลายอำเภอในภาคเหนือเชียงใหม่ก็แวะไปใช้บริการได้ครับร้านจะยาวด้วยอุดหนุนจะยาวด้วยนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับช่วงเวลา 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไป2สาขาร้านจะยาวอาหารอร่อยมากหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่ทำถึงทุกเมนูอาหารอร่อยทุกเมนู2สาขาครับแยกหลุยส์สังกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะใช้บริการได้เลยครับซิมทรูนะครับใช้ได้ทั่วประเทศเลยมีแพ็กเกจหลายโปรมากมายราคาถูกด้วยนะฮะหลายคนใช้โปรรายปีอยู่ใช่ไหมโอ้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยซิมจากทรูและดีแท็กนะฮะไปสมัครแล้วก็สอบถามซื้อกันได้เลยนะครับที่เซลร้านค้าหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ในหลากหลายสาขาทั่วประเทศไทยทุกร้านค้าจากทรูดีแท็กครับนะฮะทักทายพี่สุนทรด้วยส่งภาพไฟวิบวับมานะฮะนี่อยู่บนรถอยู่นะครับแล้วก็พี่สุนทรเนี่ยเขาจะมีฟังเครื่องเสียงในรถเนาะแล้วก็จะมีไฟมิไปสั่งซื้อไหนมาเนี่ยฮะไฟวิบวับวิบวับนะถ้าเป็นกลางคืนนี่ผ่านมานี้ต้องเรียกตำรวจต้องเรียกจอดเลยนะฮะไฟวิบวับผิดปกติข้างในนะฮะแม่ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับขอเพลงวันเกิดล่วงหน้าได้ไหมครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดอ่ะได้สิพี่เฟิร์สได้ๆอันไหนนะใครมีวันคล้ายวันเกิดบ้างในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ได้ไหมเดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับว่ามีใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาไล่เรียงว่ามีใครขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับงั้นฟังเพลงที่ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวมาอ่านว่ามีใครขออะไรมาบ้างนะครับวันนี้

ป็นเพลง AI ที่หลายๆคนชอบนะครับชัดเจนในตัวเราไม่มีใครรู้ตัวเราเนาะเราไม่รู้ว่ามีใครจะมารู้ตัวเรามากกว่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรคิดให้ดีๆนะครับมีแผนชีวิตเดินทางไปปัญหายังไงแก้ไขถูกต้องเพราะไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้นอกจากตัวเราเองทุกเรื่องทุกราวเป็นเพลงที่ตรงกับชีวิตนะฮะไม่เหมือนเจนซีใช่ไหมพี่โอ้เจนซีนี่ไม่มีใครรู้นะตัวเราผ่านไปไรไหมต้องให้นนทนนร้องนะตัวเราผ่านไปไรไหมนนทนนต้องเข้าแล้วนะฮะนะครับวันนี้พี่ฟลอวันดีเจครับพรุ่งนี้ดีเจไม่ได้มาจัดรายการวันอาทิตย์นะฮะอยากจะวันเกิดล่วงหน้าสักหน่อยได้เลยพี่ขอให้มีความสุขมากๆพี่ฟลอวันดีเอฟซีประจำนะฮะหนุ่มภาคตะวันออกนะฮะหนุ่มภาคตะวันออกใช่ไหมพี่สุนทรนะครับงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมากมายในวันคล้ายวัน

ขอพี่เฟิร์สมีความสุขมากมายในวันคล้ายวันเกิดพรุ่งนี้นะครับในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดด้วยวันพิเศษของหลายๆคนพี่โอ้บอกว่าฝากให้วันเกิดด้วยกันนะส่งเค้กสตรอเบอรี่มาด้วยนะครับหนึ่งปอนเดี๋ยวส่งไรเดอร์มาให้เนาะเค้กสตรอเบอรี่นะฮะเอาละนะฮะแฮปปี้มากมายกันละกันนะจ๊ะนะฮะต้องบอกว่าวันพิเศษวันเกิดหลายคนเนี่ยหลายคนก็อยากจะได้ของขวัญพิเศษแต่ก็มีคนบางประเภทนะที่ไม่ต้องการให้ใครรู้วันเกิดตัวเองเพราะว่ากลัวให้โดนเลี้ยงก็มีเหมือนกันอย่างเช่นใครรู้ไหมฮะอย่างเช่นมหาเจมส์นี่เวลาถูกหวยเวลาปั่นสล็อตได้ที่เขาจะเงียบมากเลยนะฮะเขาจะกลัวคนรู้นะฮะแต่เขาจะส่งมาเป็นแชทแล้วเขาจะหายตัวไปบางคนเขาฉลาดแกมโกงไงนะฮะแต่บางคนที่เปล่าประกาศเลยวันเกิดของเดี๋ยวพาไปเลี้ยงต่างๆอ่ะแล้วแต่มันสามารถบ่งบอกพฤติกรรมนิสัยได้ว่าเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจแคบแต่ก็ไม่ได้ว่าใจกว้างใจแคบเสมอไปนะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะบางคนก็ต้องการให้รู้เรื่องตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะนะครับพี่สุนทรกับวันนี้ใช่ครับตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มมืดอีกแล้วครับดีเจวันนี้ขับรถอยู่แถวแขวงลาดพร้าวนะฮะถนนนาคนิวาสนะครับลาดพร้าวกรุงเทพนะท้องฟ้าดำอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวตกแน่ๆพี่นะฮะพี่สุนทรวันนี้ครับเมื่อกี้เปิดเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราเนี่ยคนอ่อนแอแค่นั้นเองครับจะชอบให้คนอื่นช่วยอย่างเดียวก็จริงเหมือนกันนะอ่อนแอก็แพ้ไปสวัสดีพี่ชิดนะครับพี่ชิดชาริโต้จากเกาหลีด้วยวันนี้ขออินสติ้งเข้ามาด้วยนะครับได้เลยอยากฟังของวงกินรีเดี๋ยวช่วงเพลงแปลกจะเปิดให้นะพี่เฟิร์นนะรอก่อนเด้อนะฮะรอก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่ามีใครขออะไรบ้างถ้าไม่มีชื่อเพลงใครบอกนะฮะจะยัดใส่คิวเพลงให้นะฮะสวัสดีพี่สองเล่นกันครับวันเสาร์หันศาพี่สองมาแล้วครับปักทายนะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเอาอะไรก่อนดีเอาคนไม่มีเอานี้ก่อนไหมFC จากต่างประเทศนะครับพี่ออฟนะฮะพี่ออฟบอกว่าอยากฟังเพลงคนไม่มีสิทธิ์นะเพลงนี้ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ถ้าคิดรักเธอจะผิดไหมฮิวโก้จัวจากจักรพงศ์เดี๋ยวเปิดให้ไม่ดึงสาจาก Big Ass นะครับหลุมรักจาก Instinct เพื่อนใจจากเสกโลโซนะครับฉันมาบอกเขาหนุ่มเสื้อเหลืองผมทองนะฮะ CC ปั๊บนะฮะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอจากดาครับหากไม่มีวันพรุ่งนี้จากดาโดฟินด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้เปิดไปแล้วนี่โกดามผู้ผิดเขาขอโกดามมาเพลงนี้เปิดไปแล้วนะฮะเพลงนี้เปิดไปแล้วเพลงเปิดไปแล้วนะฮะโกดามใช่ไหมฮะโกดามเดี๋ยวรอสักครู่นะครับความรู้สึกของตัวฉันจากมนัสวีนะครับหล่นหายระหว่างทางจากภูมินด้วยนะฮะเพลงมันนะฮะจากซิลิฟูครับรอยยิ้มภาคทฤษฎีมี6เพลงข้อเข่าเสื่อมด้วยมีเพลงโดเรมอนด้วยที่ขอมาในช่วงเพลงแปลกแล้วก็ที่พี่เฟิร์สขอไว้รอก่อนอยู่กันยาวๆช่วงนี้ห้ามหายไปไหนแล้วกันนะฮะทักทายไทยหนุ่มนะฮะทักทายไทยหนุ่มหนกระแสด้วยกันแล้วกันมาแล้วครับวันนี้พี่หนุ่มไปไหนเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะครับนี่คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้นะครับมากันหลายเพลงทีเดียวนะฮะเฟิร์สพี่สุนทรนะครับพี่ชิดชาริโต้พี่หลองชัยนาทพี่ช่างบอยพัทลุงนะครับพี่พนิตาพี่บอลสารสอนพี่ดิวสัญญานะครับพี่อ้อยสังกำแพงพี่จุ้ยสมนึกนะฮะอาเมะด้วยกุ๊กไก่อ๋อรู้สึกอย่างไรของกุ๊กไก่ด้วยนะฮะอีกหนึ่งเพลงนะฮะแล้วก็มีพี่นัทระยองพี่รับเหมาสาวแย้พี่เจอนุชานะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์พี่อู่ณัฐพลนะครับแล้วก็มีพี่แชมป์พี่แสวงชัยนะครับพี่เดี่ยวพี่วรวิทย์นะฮะมากันหลายข้อความทีเดียววันนี้ทักทายเข้ามานะพี่สุนทรวันนี้ใจครับวันนี้เติมกาแฟสักแก้วนี่กาแฟป่ะกาแฟหรือน้ำกระท่อมครับมากันเยอะแยะมากมายหลายเพลงทีเดียวนะมาพี่โอว่าฝากทักทายทนายหนุ่มผลกระแสด้วยกันละกันนะฮะผลกระสวยนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เดียงสานะครับงานจาก Big Ass นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยนะครับทักทายพี่สิริโชคปัญญางามนะครับไอ้สิริโชคจากดอยลอนะฮะโอ้ทีมงานเยอะมากเลยพี่สิริโชคฮะวันนี้กำลังทำงานอยู่ให้ฟังเสียงบรรยากาศหน่อยพี่สิริโชคว่าดีใช่ครับน้องๆทีมงานอยากจะขอเพลงหน่อยเพลงอะไรส่งบรรยากาศมานี่ฟังเสียงเดี๋ยวนะดีเจขอเปิดเสียงแป๊บนึงนะฮะนี่ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะเนี่ยแหม
1: ขอเพลงมาครับขอเพลงมาครับ
0: ขอเพลงหน่อยครับ
1: ขอเพลงหน่อยครับขอเพลงไหมขอเพลงครับขอเพลงไหมขอเพลงหน่อยครับ
0: นี่ได้ยินเสียงไหม
1: ขอเพลงมาครับ
0: ขอเพลงหน่อยครับอายุกันหลายคนนะทีมงานทักทายทีมงานพี่สิริโชคอะไรกันแอดไลน์เข้ามาได้นะครับทักทายได้ค้นหา ID FM 975หรือทักเฟซนี่มาก็ได้พี่นะแต่ถ้าเป็นไลน์มันจะไวนิดนึงมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอคอมเลยนะครับเนาะกลับมาหมดพร้อมงานพี่สิริโชคเพิ่งกลับมาจากอีสานนะครับไปส่งงานไปทำงานมากับช่างเคนมานะครับอากาศร้อนๆนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆฟังแล้วกันวันนี้นะครับหาข่าวมาให้ฟังด้วยนะมาพี่สุนทรส่งภาพมาบอกรถติดมากเลยครับดีเจกรุงเทพมหานครนะฮะแหมเกษตรศาสตร์นะครับเสนานิคมนะครับรามอินทรานะฮะเลิกลาพี่เอกตะลินสวัสดีครับขอเพลงคิดถึงแม่ของพี่เสกแล้วกันเสกโลโซนะครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงแม่นะครับเพลงจะอินสติ้งนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหลุมรักนะครับ

ื่อเพลงว่าหลุมรักนะครับงานจากวง Instinct นะครับร็อกๆหน่อยมาแล้วครับทีมงานภูมิศิลป์ล้านนาบอกว่าดีเจครับทีมงานของภูมิศิลป์ล้านนามีหลายคนเลยครับวันนี้ไอ้ศิริโชคบอกเอาไว้ไอ้3ไอ้มิ้นไอ้สมชายไอ้ปอนนะครับขอเพลงเชือกวิเศษนะครับฝากกับทีมงานช่างเคนหัตถศิลป์นะครับสารพีทุกคนละกันนะครับเนาะเรียกว่าส่งเพลงข้ามพื้นที่ข้ามทีมงานกันส่งเพลงมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันในช่วงนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเชือกวิเศษนะครับสวัสดีสาวกิฟต์ดรินดาด้วยกิฟต์มาจากกิฟต์มาช้าแต่ก็มานะคะขอเพลงเปราะบางบริสแลมหน่อยขอเปิดก่อน 3:30 นนะคะดีเจค่ะเดี๋ยวจะหายตัวไปก่อนกิฟต์จะไปไหนดรินดามาแล้วพี่โอเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนั้นเราเปิดเพลงกันก่อนนะหลังจากพิเศษครับช่วงนี้กระแสพิเศษกำลังกลับมาอีกรอบหนึ่งเพลงนี้คือเพื่อนใจนะครับ

ื่อเพลงว่าเพื่อนใจครับงานจากโลโซนะฮะโลโซถ้าพูดถึงโลโซนี่คุณฟังถ้าคุณฟังเขียนชื่อเพลงโลโซในกระดาษเนี่ยโอ้โหเราเขียนได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าคืออาจจะจำชื่อไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือจะขึ้นมาเพลงไหนคือร้องได้หมดนะจริงๆเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ร้องเพลงเนี่ยมาน่าจะหลายร้อยเพลงเป็นพันเพลงแล้วมั้งเนาะเป็นพันเพลงนะพี่โอ้เนาะตั้งแต่ทำเพลงตั้งแต่เข้าวงการมายุคนั้นนะครับเนาะและตอนนี้ก็ออกมาสู่อิสรภาพแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนติดตามผลงานนะครับเนาะเด็กเจนซีเจนแซดหลายคนอาจจะไม่ทันโลโซเฟื่องฟูในยุคนั้นแต่ได้มีโอกาสได้ติดตามในยุคหลังใช่ไหมฮะแต่หลังๆมาเจนซีอาจจะไม่ค่อยอินกับเพลงแนวสไตล์ประมาณล็อกๆแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่ากระแสของเจนวายหรือว่าเจนเก้าศูนย์ยังมีอยู่คือยังคงต่อเนื่องสังเกตได้จากคอมเมนต์นะที่วันก่อนที่พี่เสกออกมาจากเรือนจำก็มีคนไปส่งกำลังใจกันมากมายนะครับทักทายพี่สนด้วยกันละกันครับพี่สนก็มาแล้วเหมือนกันบอกว่าทักทายครับวันนี้พี่สนอยู่ไหนฮะอยู่เหมือนอยู่ในสนามบินเชียงใหม่ป่ะเดินผ่านร้านน้ำหอมนะฮะคุณฟังฮะน้ำหอมขวดละ10,000ซื้อไหมฮะ10,000ป้าโถ10,000นะฮะน้ำหอมขวดเล็กๆขวดเดียวทำไมคนที่เขามีรสนิยมเขาชอบซื้อน้ำหอมราคาแพงกันเพราะอะไรกับขวดละ10,000นี่ไม่ไหวนะฮะมีคนละครึ่งไหมพี่น้ำหอมมีคนละครึ่งไหมจ๊ะพี่สนก็มาดารินดาก็มามาให้ครบเลยมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับพี่สนบอกว่าได้ S99 หลายลังเลยครับพี่เจใช่แล้วพี่เอาไปซื้อสุราข้าวหอมเอาไปซื้อนิยมไทยนะฮะได้เป็นลังได้หลายลังนะฮะซื้อน้ำหอมขวดเดียวเล็กๆ10,000นะฮะได้สุราข้าวหอมได้แสดงได้เหล้าขาวนะหลายหลายลังมากนะฮะ ไม่ไหวแหมก้อยหายไปน่าจะแอบฟังอยู่พี่โอ้นางแอบซุ่มอยู่งอนคนนั้นลูกที่งอนมากเลยนะฮะก้อยฮาลานนะฮะมาแล้วครับเสื้อเหลืองนี่ไงพี่ภูมิศิลป์ล้านนาส่งภาพมานะครับทีมงานพี่ภูมิศิลป์ล้านนาสี่หนุ่มนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่ยกนิ้วมาด้วยนะฮะทักทายทั้งสี่หนุ่มด้วยกันละกันทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนคุยเนาะพี่สี่โชคนี่ก็เป็น FC DJ มาตั้งแต่ยุค Happy Time แล้วตั้งแต่98 Happy Time เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วมั้ง 7-8 ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้จัด98ก็หายไปนะครับเพราะว่าที่ดอยหล่อสัญญาณไม่ถึงนะฮะวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งทางออนไลน์นะฮะนันปอนนะพี่มิ้นน้อยสมชายแล้วก็น้อยสามครับดีเจทักทายไม่สูงค่าด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่ต้าวันดีเจครับน้ำหอมคนเดียวได้ช้างหลายลังครับดีเจได้ช้างสิงห์โอหลายลังด้วยหวานเจี๊ยบเลยนะฮะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันมาบอกเขาให้เขาดูแลเธอนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังเธอละกันนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาพักบ่ายกับดีเจวินจะทันกันนะฮะฉันมาบอกเขาให้เขาดูแลเธอนะดูแลซึ่งกันและกันนี่หรอนะฮะทักทายพี่ธนกรด้วยกันละกันนะฮะโอ้โหว่าผมไม่ได้ทักทายกันนานมากเลยน้องๆทีมงานฝึกงานกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะฮะเซฮายด้วยนะฮะว่าสวัสดีครับขอเพลงให้กับน้องๆฝึกงานด้วยครับฝากทักทายน้องเป๊ปซี่หนุ่มน้อยจากดอยด้วยกันขอเพลงเชือกวิเศษละกันกำลังอกหักแล้วฮะโอ้โหกำลังกินอะไรกินมาม่าเหรอฮะพี่ธนกรนี่ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะครับโอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนแล้วเนาะนะฮะทักทายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังทีมงานพิธนกรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะส่งเพลงมาช่วงนี้กับดีเจทันดีเจวินกันนะฮะคือใครที่อยู่ลำพูนเชียงใหม่จะรู้จักดีเจในนามของดีเจทันนะครับก็ใช้ชื่อนี้แต่ถ้าใครฟังออนไลน์จะรู้จักดีเจวินนะฮะนะครับชื่อเดียวกันนะฮะคนเดียวกันนานมากเลยเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับเชือกวิเศษนะฮะวันนี้มากันเพียบเลยวันนี้วันเสาร์นี้คนอยู่กันเยอะเลยนะเพราะว่าหลายคนยังคงปฏิบัติหน้าที่นะครับเนาะหน้าที่ในการทำงานกันอยู่มาเรียบเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนอกจากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็ส่งมาแล้วกันขอลัดคิวเป็นชื่อวิเศษแล้วกันเพราะว่าขอมา2ที่เลยทั้งทีมงานพิธนกรแล้วก็ทีมงานภูมิศิลป์นะครับนะงั้นแวบเลื่อนมาเป็นเพลงต่อไปเลยแล้วกันนะฮะทีมงานภูมิศิลป์ด้วยนะครับนันปอนนะครับพี่มิ้นนะครับน้อยสมชาและกับน้อย3ครับที่กำลังฟังอยู่ครับ

พลงเชือกวิเศษนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเพลงนี้ก็พูดถึงความหมายหลายๆคนถามว่าฟังแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้ดูเนื้อหาเหมือนเชือกใช่ไหมคือรักมันพังไปแล้วนะครับคือคุณฟังเคยยินคำว่าติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกไหมจะยื้อต่อไปคงจะไม่ได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจฝืนไปก็แค่เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีเห็นไหมชัดเจนเลยเมื่อเราเดินมาสุดทางแล้วก็อย่าไปฝืนเลยนะฮะเมื่อทุกอย่างมันจบลงแล้วก็ต้องทิ้งไว้กลางทางจะใช้เชือกวิเศษผูกเอาไว้แค่ไหนก็ตามแต่คงจะยากเหมือนกันไม่สามารถรั้งทุกอย่างเอาไว้ได้เขาเปรียบเสมือนเชือกวิเศษใช่ไหมเพลงซึ้งเพลงเศร้าของลาบานูนที่หลายคนชอบเลยตรงใจแม่สมมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเนี่ยเพลงสไตล์ AI หรือว่าเพลงยุค90-2000เขาจะร้องแบบตรงๆไปเลยชัดๆไปเลยไม่ต้องมีความหมายอะไรแฝงเลยดังนั้นมันเลยโดนใจหลายๆคนเหมือนเพลง AI ไงเดี๋ยวนี้ไปตลาดที่ไหนก็ตามแต่ตลาดต่างๆนะเปิดเพลง AI กันเต็มเลยเนาะโอ้แม่ค้าพ่อค้าเปิดกันเต็มทีเดียวไม่มีใครเปิดเพลง Gen Z เลยพี่โอ้ไม่มีใครเปิดนนทนนเลยนะมันมีใครเปิดทิวลิปเบิร์ดเลยอ่ะไม่มีใครเปิดลิตเติ้ลจอนเลยนะฮะเพราะเพลงมันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังไม่รู้เรื่องนะฮะสวัสดีสาวดื้อปิ๊กนครปฐมด้วยกันละกันหัวดีเจขาสวัสดีทำไมดื้อจะส่งของมาฝากดีเจวินหรอเป็นตุ๊กตาน่ารักหนึ่งตัวนะตุ๊กตาไหมพรมใช่ไหมฮะโอ้อยากได้สีอะไรเดี๋ยวฝากมาสีฟ้าก็ได้นะหนูบอกว่าดีเจครับเอาข่าวเรื่องนางงามค่าตัว3,000ออกขนกระแสได้ไหม

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารู้สึกอย่างไรงานจากแรปเตอร์นะครับสองศิลปินที่ก็เรียกว่าเป็นเจนเซตในยุคนั้นนะเจนเซตยุค90เนาะคุณฟังใช่ไหมว่าแรปเตอร์หนึ่งแม้จะเป็นลูกครึ่งนะฮะร้องเพลงเสียงชัดกว่าเด็กเจนซีปัจจุบันดีก เดี๋ยวเรื่องข่าวเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเนาะเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะฮะสาวดื้อพี่สุนทรนะฮะตอนนี้พี่สุนทรติดอยู่บนรถอยู่เพราะว่ารถแน่นเลยนะครับซอยงามวงวาน30นะฮะก็หลักสี่กรุงเทพแต่รถแน่นมากนะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะกรุงเทพมหานครนี่เมืองไม่หลับไม่นอนนะฮะ24ชั่วโมงรถตลอดแล้วยกเว้นกลางคืนดึกๆกันเนาะก็มีคนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังปลอดภัยฟังเพลงไปด้วยนะครับอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ทักทายกันได้ทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยมีแฟนรายการจากต่างประเทศเยอะเลยนะส่วนมากจะเป็นคนไทยไปทำงานต่างประเทศนะไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงไปอิสราเอลนะฮะไปฝั่งอเมริกาอังกฤษต่างๆก็เปิดกันอยู่มากมายก็มีเพลงที่ส่งมาทางการของ SMS หรือว่าจะเป็นกลางคืนมีหน้าใหม่ด้วยนะช่วงคืนมีแฟนรายการโทรศัพท์มาหน้าใหม่เยอะมากมีจากเกาหลีจากฮ่องกงไต้หวันโทรศัพท์มากันเพียบทีเดียวนะฮะแหมเลยครับอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะหนึ่งเพลงครับขอไว้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับนะมาแล้วเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงนี้เข้าสู่บ่าย 3 โมงพอดีคุณผู้ฟังครับ

จริงๆแล้วเพลงนี้ต้นฉบับจริงๆเนี่ยเป็นเพลงผู้ชายร้องนะวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยโดนจิตโดนใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นใต้ดินอยู่มั้งน้องพี่โอ๋เนาะยังไม่ได้เป็นค่ายใหญ่และอาจจะเป็นแนวสไตล์อินดี้โฟกไปหน่อยอาจจะไม่เข้าถึงรูปแบบเพลงของคนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายอินดี้ฮะก็เลยมีดากับป๊อปเนี่ยเขาไปเอามาร้องนะฮะก็เลยกลายเป็นเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะครับหากไม่มีวันพรุ่งนี้ครับเพลงจากดาเหมือนกันอันนี้ฝากไว้จากแย้นะครับฝากกับกระป๋อมด้วยนะครับแต่มีปลอบบ้างเดี๋ยวมีโกดำด้วยอ่ะความรู้สึกของตัวฉันมนัสวีครับหล่นหายระหว่างทางเพลงมันๆจากสลิปฟูด้วยรอยยิ้มนะฮะเพลงข้อเข่าเสื่อมเพลงของกินรีเด็กน้อยเพลงโดเรมอนและหลายๆเพลงที่ส่งมานะครับสวัสดีพี่จักรพันธ์นะฮะโอ้พี่จักรพันธ์ดีใจครับวันนี้อยู่ที่วันนี้พี่จักรพันธ์อยู่ไหนอยู่ที่รถแบ็คโฮสักจุดหนึ่งนะฮะนี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับมีรถขุดเจาะหลายคันทีเดียวกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนะสมัยก่อนนี่มีทีมงานรถแบ็คโฮเยอะมากนะที่ฟังอยู่นะฮะที่ฟังอยู่นะฮะเพราะว่าขับรถเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้รถบรรทุกรถแบ็คโฮเงี้ยเปิดกันเยอะมากเลยนะครับสุนทรวันนี้สิครับ GTS สมัยก่อนค่ายนี่ดีมากๆเลยมีหนังดีๆออกมาเยอะมากเลยใช่พี่เพื่อนสนิทเนาะมีทั้งหนังผีหนังไทยเนาะ GTS เนาะสนุกดีสนุกดีซันนี่กวนมึนโฮอะไรเงี้ยสมัยนั้นนะฮะเพลงประกอบกวนมึนโฮใช่ไหมเต๋อชันทวิทย์นะหนูนาสองธิดาหนูนานาง12พี่เอมไม่ใช่2ธิดาวันนี้อยู่ในโรงซ่อมที่บ้านครับอำเภอห้างฉัตรครับสบายหน่อยไม่ต้องออกนอกพื้นที่ใช่ไหมพี่เยี่ยมเลยครับพี่จักรพันธ์วันนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะลงมาทักทายกันในช่วงนี้ใกล้กันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่สุนทรวันนี้ใจครับอุ้ยแก่จังเลยรู้จัก GTS ด้วยไม่แก่พี่แค่10กว่าปีเองนะฮะ

ชื่อเพลงว่าหากไม่มีวันพรุ่งนี้นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับส่งมาครับเพลงความหมายดีๆนะครับฟังเพลงฟังข่าวช่วงนี้คุณฟังครับช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ของชายแดนไทยเขมรหรือเปล่าคุณฟังล่าสุดนี้เขามีการแชร์ภาพออกมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างรั้วนะที่ชายแดนไทยเขมรล่าสุดนี้เขาเดินทางไปตรวจนะฮะพื้นที่รัฐบาลนะฮะคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ดูการสร้างรั้วชายแดนไทยเขมรเผยสร้างได้สวยงามพร้อมสนับสนุนกองทัพเต็มที่สร้างทุกแนวรบนะฮะหนุนนโยบายรัฐบาลถ้าไม่สร้างอีก100ปีก็คุยกันไม่รู้เรื่องนี่นะฮะวันปะทะซ้ำเล็งลง4จังหวัดอีสานครับกลางเดือนกรกฎาคมหมายว่าเจ้าที่ก็จะลงไปตรวจสอบนะฮะเหตุเป็นพื้นที่ล่อแหลมทหารบ้านเขมรไม่มีวินัยนะฮะวันนี้เองนะครับที่รั้วชายแดนเขมรจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีทางด้านของคณะกรรมการความมั่นคงนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการสร้างรั้วนะฮะเขาบอกเป็นนิมิตหมายที่ดีมาดูรั้วแห่งแรกที่สร้างอยู่บริเวณชายแดนเขตไทยเขมรนะครับหลักปักหมุดที่52ถึง59ดำเนินการสร้างแล้ว1กิโลเมตรนะฮะเอ๊ะอันนี้คือเขาจะสร้าง1กิโลก่อนเป็นพื้นฐานตอนนี้สร้างไว้แล้ว300เมตรนะครับแต่ความยาวของแต่ละหลักหมุดไม่เท่ากันนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอีกต่ออีก600กว่าเมตรนะครับคือเขาจะสร้างล็อตแรกกับล็อต1กิโลแค่1กิโลเองนะฮะเขาบอกว่ามีนโยบายชัดเจนนะครับจะสร้างรั้วในทุกพื้นที่ทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่1และที่2นะหมายถึงว่าทางคือชายแดนเขมรที่มันลากยาวทุกจังหวัดในโซนของอีสานใต้เนี่ยมันมีการต่อเนื่องกันระหว่างภาค1กับภาค2เนาะคือมันยาวฮะพื้นที่มันยาวมันกว้างนะฮะส่วนในเรื่องความแข็งแรงนะฮะมีอะไรที่ติดขัดต้องแก้ไขหรือไม่นักข่าวถามนะฮะเขาบอกว่าพอใจเพราะว่าสร้างได้สวยงามแล้วก็ช่างใช้ช่างทหารด้วยไม่ต้องมีการจ้างอ๋อเหรอนึกว่ามีการจ้างนะฮะและเงินดังกล่าวเป็นเงินที่บริจาคมาจากกองทุนฮาไทยทิพย์นะฮะอ๋อของมูลนิธิจุฬาภรณ์นะฮะเราติดตามต่อไปก็แล้วกันเขาบอกว่ามีความมั่นคงนะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่สร้างเนี่ยอีกร้อยปีก็คุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เกิดการปะทะอีกนะครับเพราะว่าไทยมีการปะทะเพราะว่ามีการปะทะกันมาแล้ว2ครั้งแล้วนะฮะและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนในอนาคตนะครับได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะผลักดันให้เป็นเรื่องความมั่นคงให้สำเร็จนะครับนะแล้วก็จะมีลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลด้วยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ล่อแหลมเพราะทหารทั้งสองฝ่ายยังมีการประทะหน้ากันสักพักหนึ่งเจ้าที่ทหารไทยอยู่ๆสักพักได้ยินเสียงปืนตู้มขึ้นมามีการตะโกนด่าขึ้นมาอย่างเงี้ยคือถ้ามันสร้างกำแพงกั้นมันก็จบนะฮะตะโกนฆ่ามันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นข่าวของทางด้านของรั้วนะฮะมันก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะนะฮะพี่เดียวสวัสดีใจครับเมื่อกี้ขอย้อนไปที่เพลงของดาหน่อยรู้จัก GTS ไม่เท่าไรครับแต่ถ้าทัน Five Star นี่คือเก่ามากถ้า Five Star นี่โอ้โหเก่ามากนะ230ต้นๆทีเดียวนะฮะอันนั้นเก่าของแท้ครับผมนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกับ DJ ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้บ่าย 3:11 นาทีนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันสำหรับบ่าย

พลงนี้ชื่อว่าปลอบบางนะครับพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับขอมาจากดารินดานะอยากฟังนะก็ส่งให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับทำไมมันปลอบบางเหลือเกินนะฮะพี่ตูนถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมานานมากเลยตั้งแต่สมัยวงละอ่อนนะครับเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าวงละอ่อนลอนตอนแตนนะฮะแล้วก็ในยุคก่อนพี่ตูนยังเป็นยังวัยรุ่นอยู่เพลงก็ออกสไตล์แบบนักรักใคร่ๆหน่อยใช่ไหมอย่างเช่นความรักทำให้คนตาบอดวันไหวเปราะบางอะไรอย่างเนาะงมงายเงี้ยแต่พอโตขึ้นปั๊บแนวเพลงก็เปลี่ยนแก่แล้วไงเนื้อเพลงเรื่องเป็นสัจธรรมชีวิตแล้วนะใครคือเราอะไรเงี้ยเรือเล็กกันออกจากฝั่งอะไรเงี้ยเนื้อเพลงก็แนวเพลงก็เปลี่ยนไปนะครับจะไม่ได้เป็นรักใคร่ๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับนะพี่บอยว่าโดนเลยครับเพลงนี้ทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินถูกใจถูกใจนะฮะมาเติมเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าบอลก่อนบอลอิหร่านเตะโดนัลด์ทรัมป์ยิงอิหร่านนะดีเจเมื่อเช้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรอตอนนี้คืออิหร่านกับอเมริกาคือยังฮึ่มๆกันอยู่ในเรื่องของบอลโลกก็ยังมีการแบบล้อกันไปล้อกันมาอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะหลายเรื่องหลายราวนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับมาถึงเพลงที่ขอไว้เมื่อกี้อยากจะฟังเพลงโกดัมใช่ไหมครับโกดัมโกดัมโกดัมนี่เป็นเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ เหมือนกับประมาณว่าสดุดีความรักของชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่สะพานสารสินนะครับคุณฟังรู้จักสะพานสารสินไหมถ้าเป็นคนใต้จะรู้จักดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนภาคอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะเป็นตำนานความรักของคู่หนึ่งที่เขาถูกกีดกันแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจคารวะตัดสินใจจากโลกนี้ไปใช่ไหมฮะที่สะพานแห่งนี้นะฮะไอ้นี่นะฮะต้นฉบับเป็นของศิลปินแนวอินดี้นะครับในสไตล์อะคูสติกนะฮะวสันต์17แล้วก็คุณอ้อมไม้เมืองเนี่ยแล้วก็ AI ก็ออกมาโคเวอร์ร้องกันหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับโกดัมโกดัม

ลยนะครับหนึ่งเพลงเพราะนะครับโกดัมนะครับเพลงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นประกอบซีรีส์เขาเป็นประกอบซีรีส์เรื่องอะไรนะที่ทางเซรีแนวตั้งจีนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วต้นฉบับเขาไม่ใช่นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องขึ้นโดยวสันต์17นะครับแล้วก็คุณอ้อมไม้เมืองนะฮะเป็นเรื่องราวของความรักของหญิงสาวคู่หนึ่งที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะนะฮะสะพานสารสินนะครับเป็นสะพานแรกที่สร้างขาข้ามนะฮะช่องแคบปากพระนะครับเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ตนะครับกับแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดพังงานะครับสถานที่แห่งนี้โด่งดังในฐานะตำนานความรักที่สะเทือนใจเมื่อย้อนกลับไป 6-70 ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2116นะฮะระหว่างโกดัมนายดำแซ่ตันเนี่ยเขาเป็นคนขับรถสองแถวรับจ้างนะครับแล้วก็นางกิ๋วใช่ไหมกิ๋วนะฮะคนนี้เป็นนักศึกษาวิไลครูในสมัยนั้นนะฮะความรักของทั้งคู่ถูกกีดกันอย่างหนักจากครอบครัวของฝ่ายหญิงเพราะความแตกต่างทางฐานะนะฮะฝ่ายชายเป็นแค่คนขับรถนะฮะส่วนคือคนสมัยก่อนเขาจะค่อนข้างที่จะแบบต้องฐานะเท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้นะฮะด้วยความรักที่บริสุทธิ์นะฮะหันออกไม่ได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้ผ้าขาวม้าผูกร่างติดกันอันนี้ในข้อมูลเขียนไว้นะและกระโดดจากสะพานสารสินลงสู่ทะเลเพื่อจบชีวิตนะฮะเมื่อปี2516นะครับเรื่องราวทั้งคู่สะเทือนใจในพื้นที่อย่างมากทีเดียวนะฮะแล้วก็นำไปสร้างเป็นหนังภาพยนตร์ละครหลายเรื่องทีเดียวสะพานรักสารสินนะฮะปัจจุบันสะพานสารสินเดิมนั้นนะฮะได้ถูกยกเลิกการใช้งานสำหรับรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็ถูกปรับปรุงรีโนเวทเป็นสะพานหอชมวิวนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงามจุดพักผ่อนหย่อนใจนะฮะในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างภูเก็ตกับพังงานะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ60ปีที่ผ่านมานะครับเนาะมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายและคนนึกถึงซีรีส์แนวตั้งอย่างเดียวไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงอะประมาณนั้นนะเติมเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับมี2เพลงซึ้งๆเศร้าๆให้ฟังกันต่อนะฮะเดี๋ยวให้เข้ากับบรรยากาศเพลงนิดนึงนะฮะนะครับมี2เพลงอินดี้ครับนั้นของมนัสวีนะฮะแล้วก็ของภูมิน2เพลงให้ฟังเย็นๆแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยเดี๋ยวช่วงหน้าเขามีเพลงไวๆให้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าความรู้สึกของตัวฉันครับมนัสวีนะครับ

เสียงเปียโนละมุนละมุนเพราะๆให้ฟังด้วยนะครับนี่คือความรู้สึกของตัวฉันครับเพลงของมนัสวีนะเป็นศิลปินแนวสไตล์อินดี้ฟอกอินดี้ฟอกอะคูสติกนะฮะเหมือนเพลงนี้เลยนะฮะขอมาคู่กันต่อให้2เพลงซึ้งเลยนะครับซึ้งๆนี่คือหล่นหายระหว่างทางนี่ก็เป็นอะคูสติกอินดี้เหมือนกันนะครับของภูมินนะฮะฟังเย็นๆห้ามหลับนะเดี๋ยวสักพักเพลงจะขึ้นจังหวะมานิดนึงนะครับตอนนี้บ่าย 3:30 น.หรือฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับหล่นหายระหว่างทางนะครับ

ป็นเพลงซึ้งๆอินดี้ล่องลอยนะครับของภูมินนะ2เพลงเปิดคู่กันอันนี้ขอมาจากพี่รับเหมานะฮะพี่รับเหมากับพี่ปณิตาเขาจะฟังเพลงประมาณนี้เย็นๆแต่ก็ความหมายดีนะตอนนี้มีเพลงแนวสไตล์อะคูสติกแบบนี้เยอะมากเลยนะครับพี่เจตั้งว่าตั้งแนวเพลงว่าเป็นอะคูสติกอินดี้ล่องลอยเย็นๆนะฮะถ้าใครเข้าไม่ถึงใครไม่เข้าใจก็จะหลับไปเลยง่วงไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบในสไตล์นี้ก็จะอินกับมันมากๆเลยนะฮะใช่ไหมครับพี่โอ้ส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับพี่ธนกรบอกได้ใจครับเพลงเศร้าจังเลยสงสารทีมงานมากเลยนะครับน้องเป๊ปซี่ว่าอกหักนะตอนนี้โดนสาวเทคนิคลำพูนหักอกเหรอครับส่งผมเจนแซดมากเลยพี่โอบอกว่าโดนเลยนะโดนหักอกนะฮะพี่ธนกรนี่จะมีน้องๆมาฝึกงานเยอะมากเลยนะฮะน้องเด็กช่างต่างๆนะฮะก็จะขอเพลงมาให้ตลอดนะครับเราจะโดนแซวตลอดเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันเมื่อกี้เราซึ้งกันมาหลายเพลงละเดี๋ยวเราจะขึ้นเพลงไวกันดีกว่าที่ฝากไว้จากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับออกหน้าใหม่ไปเลยนะฮะ

เอาเลยครับช่วงนี้นะฮะทักทายพี่เพชรด้วยกันเลยครับพี่เพชรเพิ่งมาเหรอครับทักทายครับกำลังพาแม่บ้านไปจัดงานวันเกิดที่ห้วยลานฮะจัดงานวันเกิดแม่บ้านเหรอพี่โอ้ทำไมช่วงนี้จัดงานวันเกิดบ่อยจังเลยพี่เพชรบ่อยมากๆเลยนะครับคุยเรื่องเมื่อกี้คุยกับพี่โอเรื่องเสกโลโซในคอนเสิร์ตใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วพี่เสกนะครับเหตุผลที่ไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนะครับ24มิถุนายนเดือนหน้านี้นะครับราชาร็อกแอนด์โรลนะจะกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับการร้องเพลงเล่นดนตรีสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงอีกครั้งแล้วนะฮะกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี่นะฮะนานเท่าไหร่ก็รอ30ปีที่คอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอนะครับ21พฤศจิกายนนี้นะครับที่สนามราชมังคลาโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็มมากนะฮะไม่รู้บัตรคอนเสิร์ตเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะมีต้องมีพี่เลิฟต้องพี่เลิฟอะต้องมีพี่เสกมีพี่เสกแล้วก็ต้องมีพี่เบิร์ดต้องมาแน่ๆเลยนานเท่าไหร่ก็รออะไม่รู้นะจะมาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะแต่ว่าอาจจะต้องเชิญมานะ เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับสำหรับในส่วนของคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะพี่เสกขบ่นนะว่าหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำเนี่ยภรรยาเนี่ยรับงานคอนเสิร์ตไว้200กว่างานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยกะว่าออกมาอยู่บ้านจะมานอนพักสักหน่อยเนี่ยไม่ได้พักนะฮะ200งานรับเอาไว้นะฮะแม่บ้านก็จัดหนักไปหน่อยเนาะ200งานทีเดียวนะฮะแหมว่ากันไปกันละกันนะฮะสำหรับในส่วนของล็อกแอนด์โรลในตำนานนะฮะเสกโลโซนะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดพิเศษกันอีกวันนี้เปิดหลายเพลงแล้วนะวันนี้วันเกิดหลานครับพี่เอ็นวอเตอร์บอกเอาไว้นะครับก็เลยพากันไปเขาเรียกว่าไงนะพากันไปจัดงานวันเกิดสักหน่อยนะนี่เซลฟี่มาให้ดูสำหรับพี่เพชรนะครับนะพี่สุนทรว่าพูดถึงพี่เสกเนี่ยเพลงแกที่ร้องเนี่ยเป็นของค่ายแกรมมี่แต่ทำไมไม่โดนลิขสิทธิ์เหมือนจะมีการตกลงลิขสิทธิ์กันแล้วพี่เหมือนจะมีการตกลงกันแล้วว่าแบ่งครึ่งหนึ่งหรืออะไรยังไงฮะเพราะว่าถ้าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะเขาจะคุยกันได้อยู่แต่ถ้าเป็นศิลปินเบอร์เล็กๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าพี่เสกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้แกรมมี่ดังแล้วก็แกรมมี่ได้งานได้ผลงานเยอะเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการตกลงลิขสิทธิ์ต่างๆที่ถูกต้องละนะครับเพื่อความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นศิลปินเบอร์เล็กเนี่ยเขาไม่กล้าคุยไม่มี power พอฮะคุณไม่ได้ดังพอที่จะทำให้ค่ายเขาแบบสามารถจะตกลงกันได้ประมาณนั้นนะฮะพอพูดถึงเสกโลโซเบิร์ดธงชัยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของแกรมมี่เลยนะฮะคุยก็ง่ายกว่านะฮะนะครับพี่บอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับพี่เอ็นวอเตอร์หลานด้วยกันละกันนะครับนะขอเพลงโอ้โหพี่จักรพันธ์อิมิเนมเลยเหรอฮะจะไหวไหมอิมิเนมนะเดี๋ยวคนฟังจะหายนะนะครับนะครับเราฟังเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงกันดีกว่าจะได้คึกคักกันช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายตอนนี้บ่าย 3:40 นาทีนะครับเปิดเพลงให้กันตรงนี้มาอ้าวเพลงภาชนะหน้าหม้อมาแล้วเพลงนี้พี่ธนกรฝากให้น้องๆนะครับทีมงานพี่ธนกรได้กันละกันนะน้องเป๊ปซี่และทีมงาน

ภาชนะหน้าหม้อนะครับว่าหุงข้าวกับเพลงนี้มันสุขสนุกนะฮะจากนี่เลยนะฮะโจอี้นะครับแล้วก็พันด้วยนะครับทักทายพี่อันทักคุณพี่ด้วยว่าสวัสดีครับดิจิทัลนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงเซตเพลงเศร้าเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะฮะไม่ใช่เศร้านะฮะข้างบ้านขั้วพริกนะฮะทักทายพี่อันทักคุณพี่นะครับเมื่อกี้พูดถึงพิเศษเดี๋ยวจะเปิดพิเศษสักเพลงดีกว่าเพลงนี้เลยนะครับจริงๆเพลงเขามีเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากจริงฮะพี่บอลวันดีเจครับคืนนี้จะพักแรมนะครับที่จะกางเต็นท์นอนที่บริเวณลานหญ้านะครับเรียกว่าเป็นตะเข็บชายแดนสวิตเซอร์แลนด์และก็ฝรั่งเศสเดี๋ยวคืนนี้จะส่งบรรยากาศมาดิจิทัลวินดูด้วยกันละกันคืนนี้จะมีนายพรานพาไปล่าหมูป่าด้วยโอ้โหเดี๋ยวรอชมนะพี่นะเขาจะไปล่าหมูป่าก็ว่าฮะที่ในป่านะฮะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส

0: โอ้โหเพลงมันมากเลยสนุกมากเลยนะครับหมาเห่าเครื่องบินนะฮะหมามันเห่าเครื่องบินแหละโอ้โหอันนี้เขาเปรียบเลยนะฮะเขาเปรียบเลยก็เลยว่าไงนะ
1: บางไม่มีเหตุผลเท่าไรก็ฉันไม่มีความหมาย
0: เปรียบเลยว่าฉันกับเธอมันต่างกันหน้าอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องราวของโลโซกับแกรมมี่ใช่ไหมจริงๆเคยมีดราม่ากันด้วยนะคุณปอนรู้ไหมว่ามันเขาเคยเซ็นสัญญาร่วมกันครึ่งต่อครึ่งพี่สุนทรนะครับถ้าเสกโลโซเนี่ยเอาศิลปินคือเอาเพลงของแกรมมี่ไปร้องเนี่ยคือได้รับเหมือนกับจ่ายครึ่งต่อครึ่งหนึ่งลิขสิทธิ์นะฮะครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเอาศิลปินไปร้องด้วยหนึ่งคนเคยมีประเด็นดราม่าด้วยตอนนั้นนะที่เสกโลโซเอาศิลปินคนหนึ่งเพื่อนไปร้องเวทีคอนเสิร์ตด้วยและแกรมมี่ตามไปเก็บลิขสิทธิ์กับศิลปินคนนั้นนะฮะการว่าการวิภาดาเมียเสกโลโซไปด่าแกรมมี่ถึงตึกแกรมมี่เลยมีคลิปอยู่ในออนไลน์นะฮะคือหมายถึงว่าเซ็นสัญญาครึ่งต่อครึ่งถ้าสมมติไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างนั้นก็แบ่งรายรับกันครึ่งหนึ่งนะกับแกรมมี่นะฮะเคยมีดราม่าเอาศิลปินอื่นขึ้นคอนเสิร์ตโลโซคือโลโซเชิญไปนะฮะแล้วปรากฏว่าแกรมมี่ไม่พอใจว่าเชิญไปทำไมอย่างนี้นะฮะไปตามเก็บลิขสิทธิ์สุดท้ายการไปด่าแกรมมี่นะฮะเรียกไอ้กูมาสินะฮะอย่างนี้เลยนะไปดูคลิปได้นะฮะเรียกกูมาป่ะนะมึงเป็นใครนะอย่าให้กูเสียเวลานะการวิภาดาเนี่ยก็แรงชะย่อยเหมือนกันต้องเจอแบบนี้เนาะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นประเด็นนะเนี่ยที่หลายคนถามมาเนี่ยฮะประมาณนั้นนะพี่สุนทรนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสมสารครับกันจากเสกนะครับพี่เสกโลโซนะครับเปิดให้ฟังกันไปในช่วงนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้หลายเพลงหน่อยนะฮะเอาละครับคุณฟังช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับนะฮะคุณฟังครับมีพี่เพชรนะฮะขับรถผ่านในที่เชียงใหม่นะแถวในใครขับรถผ่านช่วงนี้นะฮะที่แถว4แยกกองทรายนะฮะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีรถเก๋งฟอร์ด1คันคุณฟังฮะสภาพคือไฟไหม้ด้านหน้านะฮะเจ้าที่ก็เรียกว่าเข้าช่วยเหลือนะครับมีรถดับเพลิงของหนองพึ่งสารพีจอดอยู่สีแดง1คันนะฮะเดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนนะยังในออนไลน์ยังไม่ได้เห็นลงอะไรถ้ามีใครผ่านช่วยกรุณาแจ้งด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือรถมันไหม้เองหรือยังไงนะฮะมีรถดับเพลิงจอดอยู่นะฮะอย่ากองสายนะฮะโอ้โหรถเก๋งสภาพด้านหน้าคือไฟไหม้นะไฟไหม้คือดับแล้วนะพี่เพชรขับรถไปนี่คือดับแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวนี้นี่ต้องระมัดระวังเนาะรถเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งดีไฟก็ลุกนะฮะหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับนะสวัสดีพี่เอกชุมทางท่านังหอมด้วยกันละกันนะครับอยากฟังพูดลอยๆหน่อยครับดีเจได้เลยครับสักครู่ได้หายฟังนะลงมาทักทายกันช่วงนี้นี่พี่โอส่งภาพมาโปสเตอร์พี่เสกโลโซติดตามที่ต่างๆนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่กลับมาอีกครั้งนึงการเกิดใหม่อีกครั้งนะฮะของเราและนายมากกว่าคอนเสิร์ตเพราะที่นี่คือคำสัญญานะครับเสกโลโซ26พิจารณานะครับที่ชั้น3 The Mall Live Store บางกะปิโอ้งานแน่นมากเลยนะทั้งงานเล็กงานใหญ่จัดหนักจัดเต็มทีเดียวเสกพิเศษออกมาครั้งนี้รอติดตามกันละกันนะฮะพี่หนุ่มวัดใจครับไม่ผ่านโซนนั้นครับไม่ผ่านก็ต้องพูดครับ พูดทำไม พี่เอกวัดใจครับชุมทางท่านหอมฝนตกอีกแล้วครับฝนตกอีกแล้วหรอเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังทางบูทลิกกันก่อนเนาะทางอุบล FM 90นะที่ลิงก์สัญญาณอยู่เดี๋ยวหลังสี่วงก็ไปฟังเพลงลูกทุ่งต่อในช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งเดี๋ยวสตริงหมดแค่นี้เนาะขอบคุณ True Detect ด้วยขอบคุณร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อมาเดี๋ยวเล่าข่าวกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังต่อนะครับอยู่ต่อยได้ไหมสัก5นาทีต่อ1ชั่วโมงไปเลย

0: อย่างมันเลยนะครับเพลงนี้
1: อยู่ต่อได้มาอีกสักแป๊บหนึ่งให้หายคิดถึงก่อน5นาทีครับเพลงจากพี่เสกโลโซอ้าวมันกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับ

ขออย่างมันเลยนะฮะอรวรรณเธอจะรอได้ไหมนะฮะเดี๋ยวมีเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงของสลิปฟูให้ฟังนี่ร็อกมากเลยคุณฟังขอมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกเมื่อกี้อยากจะฟังเพลงนี้ไม่ค่อยเปิดไม่เคยเปิดเลยชื่อเพลงว่ารอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มของสลิปฟูภาคทฤษฎีมันมากนะต่อไหมต่อให้เซตเพลงมันหมดเนาะอีกสัก 2-3 เพลงเมื่อกี้มีขออิมิเนียมมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะขอท่อนเดียวพออิมิเนียมมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคนฟังจะรำคาญอามาอรวรรณนี่คือซิลิฟูนะฮะแต่โตซิลิฟูโตบางเนื้อดูดนตรีสิปัทรอะไรจะมันขนาดนี้นะฮะมีเพลงเขาเข่าเสื่อมด้วยครับนะ

0: โหยังร็อกเลยเพลงนี้นะฮะไม่ค่อยเปิดเลยเนาะเพลงนี้เนาะเพลงพลอยยิ้มนะครับภาคทฤษฎีของศิลปูดีเจดูแล้วว่าทำไมศิลปูก็ถึงศิลปูนี่ถือว่าเป็นศิลปินที่มาก่อนการนะการแอปเสียงการทำเสียงกระแดนี่คือมาก่อนชาวบ้านก็เลยเนี่ยคุณฟังคิดดูถอยกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วมีศิลปินร็อกคนเดียวที่ทำเสียงกระแดเหมือนแดกเจนซัดปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
0: ใช่ไหมไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนนะ
1: อ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: ศิลปูนะครับต่อด้วยเพลง AI ดีกว่าแหมมาเพลงนี้ที่หลายคนชอบในสำหรับเพลงคอกเข่าเสื่อมนะฮะทักทายพี่ดวงด้วยกันกันมาแล้วครับพี่ภูมิศิลป์วันนาบอกว่าเพลงนี้โดนมากเลยครับฟังอึดอัดมากแล้วเพลงโตนี่ฟังอึดอัดแต่โตนี่มันจะเป็นแนวประมาณนี้พี่ซิลิฟูนะเขาจะเป็นสไตล์ของเขาเฉพาะเพลงนี้ใช่ไหมแต่เพลงอื่นนี่โอเคนะ

เออชิลมากเลยเพลงนี้นะฮะหัวเข่าเสื่อมแล้วตอนนี้นะครับไม่สามารถจะไปเขาเรียกว่าไงอื่นไปเที่ยวได้เหมือนสมัยก่อนแล้วก่อนจีบสาวขับรถอาจจะตรงกับพี่ๆหลายคนนะฮะในวัย40อัพนะฮะใช่ไหมครับชายหนุ่มชายหนุ่มก็หัวเข่ายังดีอยู่ไหมฮะในลองบริหารเข่าหน่อยสิฮะเมื่อก่อนมันจะมีค่าบริหารเข่าเนาะคุกเข่าไม่ใช่คุกเข่าสิก้มๆลงหน่อยแล้วก็จับเข่าแล้วก็หมุนแต่นี่หมุนแรงไม่ได้นะครับแคบนะฮะถูกใจพี่บอยพัทลุงนะฮะชายหนุ่มว่าผีบ้ามาก่อนกันหมายถึงว่าซิลิฟูจะโตเหรอตามสไตล์เขานะฮะนี่ครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าข้อเข่าเสื่อมนะฮะหายหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมต้องบำรุงด้วยคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนะฮะว่ากันไปช่วงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันเนาะหลังจบเพลงไวนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะครับมีคนบอกว่าดิฉันครับอยากเปิดเพลงอยากขอเพลงเรือทักรักเธอใครจำเพลงนี้ได้บ้างโอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเนาะเพลงนี้เนาะ

ีช้ำกะหล่ำปลีนะครับชีช้ำกะหล่ำดอกกะหล่ำหัวกะหล่ำม่วงนะครับหนึ่งเพลงสนุกๆ นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันนะฮะในช่วงหลังการเดินทางกลับบ้านนะครับทนายพี่จุ๋มระยองด้วยนะครับโอ้ดีใจครับตอนนี้ที่ประเทศระยองครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยครับไหนจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยพี่จังหวัดเมื่อกี้ลงมานิดนึงในเมืองนะครับนะถูกใจพี่เก่งไกลนะพี่อิสปงลางตอนนี้นะครับ4โมงจะครึ่งละเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับหลายพื้นที่เดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนโซนไหนที่มีฝนฟ้าลงมาบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าโซนกรุงเทพมาอีกแล้วนะพี่โอ้นะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโซนของสระยาอ้อมน้อยนะครับรวมไปถึงนนทบุรีบางกรวยขึ้นไปทางเหนือนะครับปากเกร็ดนนทบุรีบางบัวทองลำลูกกาปทุมธานีครับแครายแครอลนะฮะ มีโซนนี้ที่มีฝนฟ้าตกอยู่นะครับลงมาถึงล่าไปถึงนู้นนะฮะนครนายกนู้นเลยนะครับวันนี้ช่วงหลังนี้โซนภาคกลางกรุงเทพจะเจอบ่อยเมื่อวานนี้เกิดพายุใหญ่เนาะโอ้โหน่ากลัวมากเลยเสาไฟฟ้าล้มบ้านพังกันน่ากลัวมากๆเลยนะฮะแล้วก็โซนของสุพรรณบุรีก็ตกอยู่นะฮะสุพรรณบุรีนะครับกำแพงแสนนครปฐมสองพี่น้องก็ตกอยู่เหมือนกันอำเภอโซนนี้สิงห์บุรีนะครับชัยนาทก็มีเหมือนกันปราบปรายส่วนภาคตะวันออกนะครับที่พี่จุ๋มอยู่โซนของแถวบางสะเลสัตหีบก็มีเล็กน้อยนะครับนิคมพัฒนาตกอยู่ครับตอนนี้ชุมแสงภาคตะวันออกมีเล็กน้อยถึงปานกลางครับมีที่ชะอำตกอยู่นะส่วนทางอีสานมีที่ร้อยเอ็ดครับ 101.75 นะครับตกอยู่นะแล้วก็มีภาคเหนือนี่ไม่ค่อยมีครับภาคเหนือไม่ค่อยมีนะฮะมีกระจุกกระจิกแถวดอยนะครับแม่แจ่มนิดนึงนะฮะเชียงใหม่ในดอยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอมก่อยครับนู้นเลยอมก่อยแล้วก็ทางจังหวัดตากนะกระจุกกระจิกกันไปนะฮะส่วนทางภาคใต้ตอนนี้นะครับทางใต้เนี่ยจะมีแถวที่ตกหนักจะเป็นนู้นเลยฮะจังหวัดยะลายะลานะครับมีภาคเหนือนี่ไม่ค่อยมีครับภาคเหนือไม่ค่อยมีนะฮะมีกระจุกกระจิกแถวดอยนะครับแม่แจ่มนิดนึงนะฮะเชียงใหม่ในดอยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอมก่อยครับนู้นเลยอมก่อยแล้วก็ทางจังหวัดตากนะกระจุกกระจิกกันไปนะฮะส่วนทางภาคใต้ตอนนี้นะครับ

ไม่ได้หนักมากมายขับรถกันไปฟังเพลงกันไปนะพี่พี่เจอนุชานะครับเนาะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าฝนฟังฮะถ้ามันมืดๆสักพักหนึ่งก็จะตกเลยจะตกเลยทันทีนะฮะตกไม่เยอะไม่มากตกเบาๆตกพอเป็นกระฝายปอแปะปอแปะนะฮะ

นี่ลอยทะเลลอยทะเลนะครับทะเลลอยทะเลคุณฟังครับเดี๋ยวจะมีเพลงโดเรมอนให้ฟังมีคุณฟังดีเจครับเขาอยากจะฟังเพลงโดเรมอนสักหน่อยได้ไหมโดเรมอนเนี่ยได้เดี๋ยวเปิดให้บ้าจี้เปิดตามแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะเคยฟังไหมเดี๋ยวเวอร์ชันภาษาไทยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะน้องคณิตสอนวันดีเจครับกำลังจะไปอ่างเก็บน้ำห้วยลานจะมีฝนตกไหมฮะในเดด้าตกอากาศไม่มีนะน้องไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่ว่ามันถ้าจะมีมันก็คงจะปอบแปรปอแปรฮะวันนี้ภาคเหนือแทบจะไม่มีฝนเลยนะครับภาคเหนือนี่คือทุกๆจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนน่านแพร่พะเยาคือมันจะมีปอบแปรปอแปรเป็นจุดเล็กๆๆนะฮะไม่มีมากมายอะไรเพราะทางเหนือก็ปลอดภัยได้นะครับคนที่จะกลัวเรื่องราวของฟ้าฝนเยอะๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นประเภทแบบว่าพ่อค้าแม่ขายมากกว่าอย่างวันนี้วันเสาร์เนี่ยก็มีถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะฮะถนนคนเดินวัวลายใกล้ๆเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่มีดูท่าและอากาศแจ่มใสดีนะครับนะก็สามารถไปเที่ยวฉลองได้วันนี้น้องคณิตสอนและพี่เพชรเนี่ยเขาจะไปนั่งชิลกันไปฉลองวันเกิดนะส่งบริการมาด้วยกันครับนะน้องคณิตเรียน

คณิตสอนพี่ไม่ใช่คณิตเรียนฮะ จะฟังโดเรมอนหรือยังตะเกียบมีคุณผู้ฟังของเพลงของอิมิเนมมาดีเจเปิดสักท่อนหนึ่งได้ไหมอิมิเนมนี่ไม่ไหวจริงๆฮะเสียงมันแสบแก้วหูฮะเคยฟังอิมิเนมไหมอิมิเนมเนี่ยเขาเป็นแรปเปอร์ของต่างประเทศใช่ไหมฮะเพลงชื่อว่าอะไร Without Me ล่ะฮะ Without Me นะฮะเอาไปท่อนเดียวพอนะมันจะหนักเกินไปแต่บางทีก็สนุกดีนะฮะ

พอนะพอนะพอนะแต่แกบันน้ำมันนะมันอยู่นะอ่ะพอแค่นี้พอฟังรู้เรื่องนะฮะนี่มีแนวนะครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ดนตรีก็มันดีนะจะดีมากถ้าไม่มีคนร้องนะฮะเคยมีคนขอมาช่วงหน้าร้อนหรือฝันดีเจเปิดได้ครึ่งเพลงปิดกลางเพลงก่อนคนฟังสงความว่าดีเจปิดเดี๋ยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้นะฮะปิดอย่างไวมันร้อนช่วงนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าพี่เคยน้ำพุนฟังอยู่ไหมครับพี่เคยหายหน้าไปนานมากเลยพี่เคยพี่เคยช่วงนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างไหมจะพาไปหาโดราเอมอนครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะดิเจครับทำไมบางที่เรียกโดราเอมอนบางที่เรียกโดเรมอนนะฮะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเป็นโดราเอมาอึมนะฮะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะโดราเอมาอึมนะแต่ว่ามันไม่สามารถออกเสียงได้ก็ต้องเป็นโดราเอมอนนะโดเรมอนคนไทยก็เลยเพี้ยนมาเป็นโดเรมอนนะฮะโดราเอมาอึมฮะเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะมีตัวอึ้งด้วยตัวอึ้งอะฮะตัวอึ้งนี่ไม่ใช่ว่าอึ้งกิมกี่นะหมายถึงว่าอึ้งที่แบบมันก็ใกล้ขอไข่อะฮะตัวสุดท้ายก็ออกเสียงเป็นอึ้งวะโออึ้งตัวสุดท้ายคือตัวอึ้งตัววะตัวโอตัวอึ้งเนี่ยเข้าใจไหมฮะก็เลยเป็นโดราเอมอนโดราเอมาอึมนะเราจะพาไปบินติดคอปเตอร์ไม้ไผ่กันดีกว่าพี่โอครับติดเคาน์เตอร์ไม้ไผ่ได้ไหมครับใครรู้จักนี่คือแก่มากเลยฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะอันนี้พี่นัทสรรหาเขาอยากฟังสรรหาเพลงมาแปลกว่าที่เจอเปิดแล้วนะฮะแต่ขอนิดนึงนะฮะขอคอมเมนต์ก่อนนักร้องร้องร้องชัดไปนะฮะร้องอย่างกับเพลงลูกทุ่งนะฮะลองฟังดูฮะเวอร์ชันภาษาไทยโดเรมอนนะฮะ

จครับมาร้องทั้งเพลงเลยร้องชัดไปนะฮะร้องชัดไปนะครับเรารักโดเรมอนนะฮะร้องจะอีกสักแป๊บนึงจะกลายเป็นลูกทุ่งแล้วนะฮะชื่อเพลงว่าโดเรมอนนะฮะโดเรเอมาอึมนะฮะสองพี่น้องนะฮะเป็นเวอร์ชันไทยนะฮะเวอร์ชันโบราณเออนะฮะโดเรเอมาอึมเขาบอกว่าโดเรมอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาอะไรนะถ้าเขามีชีวิตอยู่หมายถึงว่าตัวเอ๊ะรู้สึกว่าจะโดนเรื่องโดเรมอนหรือเปล่าที่คนเขียนการ์ตูนเขาตายไปแล้วเนาะตายไปหลายปีแล้วนะฮะตัวคนวาดการ์ตูนคนคิดค้นคนทำขึ้นมาเนี่ยเขาเสียไปนานแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ตูนในความทรงจำของหลายคนนะครับที่ยังชื่นชอบแล้วก็ประทับจิตประทับใจกันนะครับนะเราจะมาให้บอลลงในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะฮะ4:40 นหลายแนวเหลือเกินดีเจเปิดเข้าไปทุกแนวเพลงเลยพูดลอยๆครับวันนี้ขอไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้แล้วอยากฟังนะครับวสันต์อัสนีครับวสันต์อัสนีนะฮะแหมสมมาก็เปิดให้พี่ป้อมยามนะฮะ

ือเพลงที่มีชื่อว่าพูดลอยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประเด็นใหญ่ที่หลายคนติดตามกันประเด็นใหญ่ประเด็นชาวบ้านที่หลายคนติดตามกันก็เกี่ยวกับโหนกระแสเนาะที่อะไรนะที่เขามีประเด็นกันที่เขาเหมือนกับนางงามใช่ปะเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะประเด็นดราม่าโหนกระแสนางงามทะเลาะ กันกับฝ่ายชายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการไปเจอเหตุการณ์ที่รีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเนาะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระยองแฉถูกถ่ายคลิปแบล็กเมย์ฝ่ายชายงัดหลักฐานโต้ไม่จริงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเหมือนกับประมาณว่าจะหวังลุกล้ำเมิดหรือต่างๆนานาแล้วก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะ กันเลือดสาดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวให้ฟังจะสรุปให้ฟังเดี๋ยวจะขอไล่ดูข้อมูลแป๊บหนึ่งไทม์ไลน์นะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงของก้อยกินรีเข้ามาใช่ไหมตอนนี้ขอเคลียร์ให้หมดก่อนอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะพี่เฟิร์สเนี่ยเขาจะเป็นคนแปลกๆเขาชอบขอเพลงที่ชาวบ้านไม่ฟังมันจะมีสองสามคนนะฮะมันแปลกๆนะไม่ใช่เพลงสตริงอะไรนะฮะเด็กน้อยกับ 2,009 ของก้อยกินรีเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะฮะลองฟังดูแล้วกันสำหรับเพลงนี้ครับเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดก่อนเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับฟริดาโชว์ท้องใหญ่งานรุมมีเซอร์ไพรส์เงินก้อนใหญ่ฟริดาที่ข่าวว่าท้องกับนักร้องตินตินนะนะล่าสุดนี้ลงโซเชียลนะครับถ่ายภาพท้องลงนะฮะส่วนตินตินนะครับน้องๆนะฮะเปิดใจหลังผล DNA ออกมาแล้วเตรียมตัวเป็นพ่อพกคู่มือเลี้ยงลูกด้วยนะฮะแต่ละคนเนาะแต่ละคนนะฮะกิฟซี่เกรี่เบอร์รี่เป็นตัวแทนจังหวัดระยองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เห็นภาพแล้วกิฟซี่เกรี่เบอร์รี่นะครับลงภาพในโซเชียลนะครับลงประกวดมิสแกรนด์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะฮะยังสวยเหมือนเดิมยังปังเหมือนเดิมถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นแต่ยังดูดีเหมือนเดิมนะฮะนักร้องในยุคปี2000กิฟซี่กิฟซ่าเกรี่เบอร์รี่ในยุคนั้นนะฮะเกิดมาตั้งทีไอ้คุมให้ครบดีนะฮะหรือหลายคนถามว่าอายุไม่เกินเหรอฮะเขาไม่ได้จำกัดอายุนะให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะ

็นในความหมายดีนะเป็นแนวเพื่อชีวิตหน่อยเนาะ เด็กน้อยครับของวงกินรีส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันแนวสไตล์เพื่อชีวิตวันนี้หลากหลายแนวหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะมาแล้วช่วงนี้เรามาสรุปข่าวเกี่ยวกับโหนกระแสกันดีกว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ออกข่าวไปหลายคนเห็นข่าวแล้วตกใจนะฮะเรื่องนี้ที่ก็เห็นแต่ว่าไม่ได้อ่านละเอียดดีเดี๋ยวจะอ่านตามที่เขาเขียนไว้เลยนะอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าจะต้องอ่านให้ฟังนะเรื่องชาวบ้านเราอยากรู้นะฮะเกี่ยวกับกรณีของนางงามใช่ไหมฮะคือถ้าจะพูดถึงสโคปใหญ่ๆการสรุปข่าวคือนางงามคนนี้เธอเหมือนกับประมาณว่าเรียกค่าตัวเนาะแล้วก็พักฝั่งฝ่ายชายก็เหมือนกับต้องการที่จะเหมือนกับคือเขารู้กันนะว่าว่าเธอขายตัวอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าพอไปถึงที่โรงแรมรีสอร์ทแล้วเหมือนกับมีปากเสียงกันเพราะว่าไม่ยอมให้อะไรต่างๆนะฮะฝ่ายก็เลยมีปัญหากันอะวายเสียงดังโรงแรมรีสอร์ทออกมานะฮะมีการแบบเสียงดังแล้วก็ทำให้โรงแรมเสียหายด้วยฟีแบบตกลงราคากันไม่ลงตัวไม่เคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนฝ่ายชายก็เข้าใจว่า 3,000 เนี่ยคือราคามาตรฐานทนายบอกว่าระดับชั้นต้องแสนหนึ่งอย่าประมาณนี้นะฮะฟีประมาณนั้นนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเวทีมิสแกรนด์เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีพวกดาราเป็นพลที่เข้าประกวดที่มีความมั่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนนี่ก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังกันมากมายบางคนก็เคยอยู่ในวงการลักษณะแบบนี้มาแต่หลายคนก็ดีนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะสรุปดราม่าหนกระแสนะครับนางงามแฉสปอนเซอร์บุกขืนใจเลือดอาบฝ่ายชายโต้ว่าไม่ได้ขืนใจฝ่ายหญิงน่ะเขาขายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะฮะขายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะฮะอันนี้จะอ่านเลยนะมันยาวนะมันยาวเดี๋ยวขออ่านตั้งสตินิดนึงนะฮะอ่านลองมาฟังดูเรื่องราวเป็นไงบ้างนะครับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับปมเงินค่าสปอนเซอร์ 3,000 บาทนะฮะโรสนะฮะเป็นผู้เข้าประกวดนางงามมาแล้ว8 เวทีนะรู้จักกับไมซ์นะครับไมซ์เนี่ยอายุ42 ปีเจ้าของฟาร์มทุเรียนนะครับแล้วก็กัญชาด้วยนะที่จังหวัดระยองทั้งคู่รู้จักกันนะครับไปร่วมงานนะฮะในพรบกัญชาการประท้วงกัญชาและสนิทกันนะเพราะเป็นคนที่เราอยู่ในวงการแล้วก็อยู่ในบ้านเดียวกันจึงถือว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่เป็นคนรู้จักกันนะครับโรสเนี่ยขอให้ไมซ์นะฮะถึงจะเป็นคู่กรณีนะขอให้ไมซ์นะเป็นสปอนเซอร์ประกวดเวทีมิสแกรนด์ระยองนะฮะโดยส่ง QR code ให้ไปเพื่อจะโอนเงินให้ 1,000 บาทนะอันนี้นางบอกงี้นะแล้วทีนี้24 มิถุนาหลังประกวดเสร็จโรสเดินทางไปหาไมซ์ที่ฟาร์มในช่วงดึกเพื่อขอบคุณและรับเงินสดสปอนเซอร์เพิ่มเติมอีก 2,000 บาทรวมเป็น 3,000 บาทนะฮะในมุมของรถบอกว่านี่คือค่าสปอนเซอร์การประกวดเวทีเฉยๆค่ะไม่ได้มีขายตัวนะแต่ไม้บอกว่ายืนยันว่าปกติเนี่ยไม่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้ใครนะฮะแต่ถ้าคนชอบแต่ว่าเคยบอกว่าชอบรถโดยตรงนะฮะและอ้างว่าคำว่าสปอนเซอร์ในความเข้าใจของทั้งคู่คือการตกลงขายตัวนะครับโดยอ้างว่าโรสเนี่ยเป็นคนถามว่าพี่อยากเจอหนูมั้ยคะและส่งข้อความมาว่าถึงเวลาขอบคุณสปอนเซอร์พี่อยากเจอหนูมั้ยคะถึงเวลาขอบคุณสปอนเซอร์แล้วนะคะอย่างเงี้ยฟีลแบบอ่อยนะฮะแถมไม้เนี่ยผู้ชายเนี่ยยังแฉว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรสเคยเข้าไปในโรงแรมกับตนมาแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรกันเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าเป็นประจำเดือนนี่นะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนหน้านะฮะทีนี้ในรีสอร์ทนะฮะย้ายไปเปิดรีสอร์ทกลางดึกและเหตุผลที่ผู้ชายตามไปนะฮะคืนนั้นโรสนะครับนั่งสังสรรค์ที่ฟาร์มกันฟาร์มอันนี้นาของไม้จนถึงเวลา2-3นะครับเมื่อคนอื่นกลับแล้วโรสอ้างว่าง่วงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสะดวกขับรถได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอรับสายหลังไม้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงนะฮะไรเดอร์โทรมาสั่งของช้อปปี้แป๊บนึงนะฮะแหมกำลังมันเลยดีเจแป๊บนึงนะฮะ

ลับมาแล้วสั่งของช้อปปี้ไปโทรมาได้จังหวะพอดีนะฮะกำลังเล่าข่าวเอามาต่อนะฮะยังไม่จบมันกำลังเพลินเลยดีเจนะครับทนายหนุ่มว่าอะไรดีเจอะไรก่อนนะฮะรถกับแจ็คนะฮะขอเพลงวันเกิดหน่อยครับให้กับเด็กชายโยชิลูกพ่อต้อมกับแม่ดาวครับขอเพลงการ์ตูนนะฮะของอะไรอ่ะดาก่อนไฟดาก่อนไฟดราก่อนไฟมาต่อเอ๊ะดีเจนี่ยังไงเนี่ยย้อนอีกรอบนะฮะเรื่องของเรื่องคือเมื่อกี้คือเขาตกลง 3,000 บาทเป็นค่าสปอนเซอร์ประกวดนางงามใช่ไหมครับส่วนฝ่ายชายก็เข้าใจว่าขายตัวเธออย่ามากนะฮะทีนี้เรื่องราวมันมาต่อนะฮะจนถึงในเนี้ยนะครับย้ายไปที่รีสอร์ทเรื่องราวตอนนี้กลับมาที่รีสอร์ทแล้วนะครับเนาะคืนนั้นนะฮะโรสนั่งสังสรรค์ที่ฟาร์มมาจนถึงตี 2 ตี 3และอ้างบอกว่าง่วงอ่ะพี่ไม่อยากกลับบ้านเลยบ้านไกลอะค่ะพี่30 กิโลฮะมีค่าห้องไหมอยากมีค่าห้องป่ะอะไรเงี้ยมีห้องไหมนะฮะจึงขอค่าห้องและค่ารถจากไม้เพื่อไปเปิดโรงแรมนอนนะฮะรถเรียกรถมารับตอนแรกไปที่โรงแรมแต่ห้องเต็มจึงย้ายไปเปิดรีสอร์ทค่าห้องแค่500 บาทโดยโรสเนี่ยได้ส่งโลเคชั่นให้ไม้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอันนี้นะฮะโรสบอกในรายการหุ่นกระแสว่าความผิดพลาดของตัวเองคือผิดที่ไว้ใจนางบอกนี้นะเพราะคิดว่าแค่มองว่าไม้เนี่ยมีน้ำใจจะตามมาช่วยขนของเข้าห้องค่ะแบบเป็นคนตัวเล็กขนของไม่ทันขนของไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฝั่งไม้ก็โต้แย้งว่าอย่ามาที่ตามไปว่าเพราะว่าที่ตามไปเพราะว่าตอนอยู่ฟาร์มเนี่ยโรสเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้พี่ด้วยนะนะไหมเรื่องราวสลับไปสลับมาพูดคนละแบบนะฮะเมื่อไปถึงห้องพักนะฮะที่เป็นห้องสตูดิโอทั้งคู่มีการนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันและมีสูบกัญชาด้วยและรถยังช่วยจัดสายสะพายนางงามให้ไม้ใส่เพื่อถ่ายรูปนะในห้องด้วยนะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะฮะฝั่งโรสผู้หญิงเนี่ยเธอเข้าไปเช็ดหน้าและเตรียมตัวจะอาบน้ำโดยไม่ยอมล็อกห้องประตูห้องน้ำนะครับแล้วไม้ก็บุกเข้าไปนะฮะบุกเข้าไปในสภาพเปลือยเลยหวังจะล่วงละเมิดทางเพศรถตกใจกรีดร้องนะฮะต่อสู้ตนเองด้วยการแทงเข่าเข้าไปที่เป้านะฮะอย่างแรงจนฝ่ายชายจุกและใช้หมัดนะเควี้ยงล็อกคอไม้จนกระทั่งกระแทกนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนถามว่าทำไมผู้หญิงแบบนี้คือมิสแกรนเนี่ยเขาเป็นคนตัวใหญ่เพราะยังไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็ก150-160นะฮะมิสแกรนในอย่างต่ำเนี่ย175-180นะฮะผู้หญิงบ้าบอเลยสูงขนาดนี้นะฮะผู้หญิงทุกคนที่ปรากฏมิสแกรนก่อนนวัดนะเขาไม่รับคนตัวเล็กนะฮะเขาจะรับเฉพาะคนร่างใหญ่โครงใหญ่คือสูงกว่าผู้ชายทุกคนเลยบางคน180ก็มีผู้หญิงนะฮะ175-177นะแล้วใส่ส้นสูงประมาณ10 กว่านิ้วฮะนู่นนะฮะ180 กว่านะมิสแกรนมิสต่างๆจะไม่รับคนตัวเล็กเพราะว่าเอาไปประกวดต่างประเทศเนี่ยมันจะตัวเล็กมันจะดูไม่งามนะฮะต่อเขาเลยทำการเขาเรียกว่าทำร้ายร่างกายนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะทั้งกอดรัดฟัดเบี่ยงกันนะฮะล็อกคอไม้จนกระทั่งหัวกระแทกผนังนะฮะแล้วก็ลงกับพื้นโรสอ้างต่อว่าไม้โมโหเปลี่ยนเริ่มกลับมาทำร้ายตัวเองแล้วก็แย่งเงิน 2,000 คืนโรสจึงวิ่งไปกอดกระเป๋าเงินไปดึงกระเป๋าเงินตัวเองมาเก็บไว้ก่อนจะยื้อแย่งจนโรสล้มและเหยียบกับก้อนหินนะฮะจนก็เศษแก้วแล้วก็มีเลือดออกโรสร้องเอะอะเสียงดังวายๆไม้จึงถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะมุมของฝ่ายชายบอกว่ายืนยันครับพี่หนุ่มเดินตามเขาไปห้องน้ำพอตกลงกันไว้แล้วว่า 3,000 ไม่ใช่หรอรู้กันแต่พอเข้าไปโรสกลับปฏิเสธและเรียกเงินโดยเพิ่มบอกว่าไม่ได้พี่ถ้าพี่จะเสียบหนูต้อง 11,000 อุ้ยแรงมากถ้าจะเสียบหนูต้อง 11,000 นางพูดแบบนี้ไม้ไม่ยอมจ่ายเพิ่มและโมโหจึงลงเลิกความตั้งใจก่อนจะเอาเงิน 2,000 คืนฝ่ายหญิงเสียดายเงินจึงวิ่งแซงไปคว้ากระเป๋าและลื่นล้มเองเลือดออกรถเริ่มกรีดร้องเอะอะโวยวายสร้างสถานการณ์ไม้จริงหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานป้องกันตัวเองว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายและไม่ได้ข่มขืนก่อนจะเดินหนีออกไปรถสวนกลับไม้กลางรายการที่ถ่ายที่โดนกระแสว่าเอาหวังไรคุณภาพนะจนก็จนมีแค่ 3,000 จะมาหวังแอมฉันหรอหน้าอย่างไม้นะ 200,000 พูดกลางรายการเลยนะฮะจนพิธีกรตกใจ
นะฮะในฝั่งของพนักงานโรงแรมนะฮะก็มีการโทรศัพท์มาในการโหนกระแสนะฮะเล่าว่าพนักงานกระดึกได้ยินเสียงคนกรีดร้องกันตกใจตอนแรกเข้าใจว่าผัวเมียทะเลาะกันก็เลยไมค์ก็ขับขี่รถออกไปนะฮะเมื่อไมค์ขี่รถออกไปพนักงานก็เข้าไปดูเรียกรถกู้ภัยด้วยเพราะเห็นเลือดแล้วก็จะมีการปฐมพยาบาลแต่โรสไม่ให้รถพยาบาลเข้าไปหาไม่ยอมให้เข้าไปหานะฮะพอเหตุการณ์ตอนเช้าโรสอยู่เกินเวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมออกจากรีสอร์ทด้วยไม่ยอมออกจากห้องไม่ยอมจ่ายค่าห้องเพิ่มด้วยซ้ำยังไลฟ์สดอันนี้พนักงานบอกนะซ้ำยังไลฟ์สดโวยวายด่าโรงแรมว่าไม่ปลอดภัยคนเข้ามาหาได้ต่างๆนะฮะเรียกร้องขอค่าห้องพักคืน500 บาทโรงแรมแห่งโรสคุยไม่รู้เรื่องจึงแจ้งตำรวจนะครับเมื่อตำรวจมาถึงโรสกลับโวยวายใส่นะฮะโวยวายใส่นะฮะตำรวจอีกนอกจากนี้เธอยังพยายามกระโดดหนีลงจากรถตำรวจและขัดขืนอย่างหนักจนตำรวจต้องวิทยุเรียกกำลังเสริมมาใส่กุญแจมือโดยพนักงานโรงแรมยืนยันว่ามีคลิปหลักฐานหมดแน่นะฮะโอ้โหเห็นไหมคุยคนละแบบเลยนะฮะต้องไปดูกล้องเนาะนะฮะบทสรุปเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็หนุ่มกัญชัยนะฮะทนายก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าโรสเนี่ยพูดย้อนแย้งในหลายประเด็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือรู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วแต่ให้ผู้ชายตามไปหาพยายามส่งซิกให้ผู้ชายตามไปหาห้องพักกลางคืนมีการส่งโลเคชันให้เพราะมีหลักฐานในแชทเข้าห้องน้ำโดยไม่ล็อกประตูทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่งบอกว่า 3,000 นะฮะระหว่างรายการโรสมีอาการเล่ากระโดดไปกระโดดมาโต้เถียงทุกตลอดเวลาโดยเหมือนกับขาดสตินะฮะจนทนายต้องเตือนในอาการออกรายการนะครับว่าพยายามพูดให้ดีนะอย่าพูดกลับไปกลับมานะเพราะมันมีหลักฐานอยู่นะครับจนทนายต้องชี้ว่าขนาดพยานคนอื่นยังไม่ยอมปล่อยเลยรถจึงยอมหยุดโต้เถียงนะฮะนั้นคดีความนะครับรถได้ไปแจ้งความข้อหาพยายามข่มขืนและก็ทำอนาจารไว้แล้วนะครับส่วนไม้เนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจฐานพยายามในฐานะพยานแล้วกันนะฮะและประกาศกล้าวในรายการว่าจะฟ้องกลับด้วยจะฟ้องกลับโรสนะฮะฝ่ายชายจะฟ้องกลับผู้หญิงและเรื่องนี้ทำให้ตนเองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาทะเลาะกับภรรยาเอาไงดีฟังนะถ้าฟังตามที่เขาสรุปมาในออนไลน์นี่คือยังไงดีนะฮะนะฮะนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะสรุปแล้วคืออาจจะเมาแหละที่เขาต้องการเรียกค่าตัวเพิ่มถ้าเราฟังตามที่เขาพูดอย่างนี้นะนะตอนแรกอาจจะตกลงไว้ราคานี้นะครับแล้วก็พยายามส่งซิกว่าให้มานะต่างๆแล้วก็พอเมาแล้วปั๊บอาจจะต้องการค่าตัวเพิ่มแล้วก็แต่มันผิดตรงที่ว่าฝ่ายชายอาจจะไปทำลายร่างกายด้วยแต่ผู้หญิงเขาจะบอกป้องกันตัวได้ไหมเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ได้สิเราไม่รู้ต้องถามทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มครับทีมงานครับต่อสายทนายสถาพรเลยนะฮะทนายโหนกระแสเลยนะฮะเดี๋ยวต่อสายทนายโหนกระแสเลยครับทนายหนุ่มเลยฮะนะฮะพี่หนุ่มคิดฟังที่เจนเล่ามานี่มันคดีมันจะจบลงแบบไหนนะที่พี่หนุ่มเป็นทนายลองอธิบายให้ฟังหน่อยหรือว่าสรุปสั้นๆหน่อยหรือว่าต้องดูหลักฐานนะฮะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของนางงามนะครับที่เป็นประเด็นในโหนกระแสนะครับเนาะพี่เฟิร์สส่งอะไรมาพี่เฟิร์สต้องฟัง2มุมเนาะนะฮะประมาณนี้นะฮะก็จบเรื่องนี้นะครับก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าน่าจะเข้าใจดิจะก็พึ่งแบบละเอียดก็คือในเนี้ยที่เขาสรุปมาให้ฟังนะฮะนี่ครับนะนะครับคือไม่รู้นะฮะเราติดตามต่อไปกันละกันนะฮะคุณผู้ฟัง

ธอไม่ได้สนใจใยดีนะครับแซดแมนก็เลยจบแบบแซดๆเลยนะฮะแหมโหนกระแสของแท้เลยจริงๆนะฮะรายการนี้นะมีประเด็นให้ได้แอกออกตลอดเนาะกันในเรื่องนั่นกันในเรื่องนี้นะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าสมัยก่อนนี่จะเล่าให้ฟังนะฮะสมัยก่อนนะยุคมาก่อนที่เขาประกวดนางสาวไทยฮะนางสาวไทยหรือว่ามิสอะไรต่างๆสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ30ปีแล้วนะฮะเขาตรวจแม้กระทั่งตรวจภายในนะอะเรื่องจริงว่ามีผัวมาก่อนหรือเปล่ามีลูกมาก่อนหรือยังเขาตรวจมาก่อนถ้าใครเนี่ยไม่มีลูกมาก่อนอะไรเงี้ยมันจะรู้เนาะเขาจะไม่ให้ประกวดเลยนะฮะยุคสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นี่คือแบบนะฮะแต่ละคนนี่นะโอ้โหไซไลน์นะฮะก็ประกวดได้เพราะเขาไม่สนแล้วอะไรยังไงแบบไหนนะฮะเขาไม่สนแล้วนะฮะพี่แจ็คบอกว่าดีเจครับรถต้องเจอแจ็คครับดีเจโอ้พี่แจ็คถือเบียร์มาหนึ่งขวดนะฮะพี่หนึ่งกระป๋องสิพี่แจ็คนะครับจากญี่ปุ่นทักทายมาหนุ่มลำปางนะฮะพี่แจ็คครับในสร้อยคอนี่กี่บาทก็ไม่ทำไมเส้นใหญ่ๆพี่ยืมใส่ได้ไหมฮะยืมไปจำนำได้ไหมฮะดูสิเส้นบลัมเทิมทีเดียวนะพี่แจ็คนะฮะส่งภาพมานะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในช่วงนี้ก็แล้วกันเนาะเอามาไลฟ์ฟังรายการเราก็โหนกระแสเหมือนกันนะฮะโหนกระแสเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขานะอยากรู้เรื่องราวเขาเออนะเดี๋ยวก็ติดตามต่อไปสำหรับการสำหรับประเด็นนี้เนี่ยนะครับผู้ฟังนะฮะ5โมงเย็นแล้วอ่ะมีเรื่องละเอียดจะให้เล่าฮะจะเล่าเรื่องละเอียดพอแล้วไหมนะฮะฟารีดานะครับที่ท้องกับนักร้องตินก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีติดต่อเข้ามามากมายนะครับก็จะไปเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนานานะครับก็ล่าสุดนี้ก็มีความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามานะครับค่าทำคลอดนะฮะคลินิกคลินิกทำคลอดก็ช่วยค่าทำคลอด 50,000 เลยนะฮะแล้วก็จะมีการให้ไลฟ์สดขายของสินค้าต่างๆมากมายด้วยนะฮะอักว่ากันไปนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่คนแล้วล่ะนะฮะเป็นแม่คนแล้วก็ต้องหาสตางค์กันเนาะหาสตางค์ในการที่จะเอามาเลี้ยงต่อไปนะครับส่วนฝ่ายชายเองก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะรับผิดชอบนะก็จะรับผิดชอบเหมือนกันก็นั่นแหละก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ฝั่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายแต่ก็สบายใจที่หลายคนพร้อมซัพพอร์ตรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่ยังเอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตตินนะฮะก็ว่าอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าแพลนชีวิตต่อไปยังไงตินบอกว่ายังคงต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายครับให้ผู้ใหญ่มาคุยกันนะครับคาดไว้ว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะฮะก็ถ้าดูจากในส่วนของข่าวนี่ก็น่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะฮะแต่ว่าน่าจะแบ่งกันดูแลเหมือนครอบครัวทั่วไปที่เลิกรากันไปแต่ว่าเลิกราแม้กระทั่งยังไม่ได้อยู่ด้วยกันฟิลนั้นแล้วกันเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเขาไปออกรายการของคุยแซ่บโชว์ช่องวันนะฮะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นี่ฝ่ายชายนะครับก็ยังดีมีคนดูแลนะฮะโอ้อันนี้ข่าวอะไรเนี่ยนะฮะนักเรียนชายม.1ลงไปล้างขาพลาดตกแม่น้ำเจ้าพระยาคุณฟังกันน่ากลัวมากเลยปทุมธานีครับรับแจ้งมีนักเรียนตกลงไปแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ตำบลท่าเดือนะวัดท่าเดือนะฮะเจ้าที่รีบไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอเด็กชายม.1นะฮะ12ปีใช้เวลา20นาทีปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะโอ้โหแสดงความเสียใจด้วยนะฮะจากการสอบถามนะครับอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าไปเล่นด้วยกันแถวนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยไปล้างเท้าแล้วมันพลัดตกลงไปโอ้ตายละตายตายฮะใครมีเด็กดูแลให้ดีนะครับวัยนี้มันเป็นวัยยังเด็กอยู่นะถึงแม้จะอยู่มัธยมเขายังไม่มีความแข็งแรงแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะฮะนะครับโชคดีดังภาคเหนือน้ำไม่ค่อยเยอะนะที่จะเคยจมน้ำนะตอนเป็นเด็กนะจริงๆนะฮะเคยไปเล่นน้ำแล้วเพื่อนมันเราอยู่ขอบไปฮะแล้วเพื่อนมันน้ำมันกระเพื่อมไหลไปตรงกลางครับเรียบร้อยจ้านะฮะดึงกันออกนะฮะกว่าจะออกมาได้กลืนน้ำเป็นหลายอึกทีเดียวนะน้ำโคลนด้วยนะเออนะฮะร้อยฟันนะฮะอ่ะว่ากันไปตอนนี้5โมงเย็น13นาทีรู้ป่ะครับเดินทางกันไปเปิดเพลงต่ออีกสัก2 3เพลงดีกว่าในช่วงท้ายรายการนะครับนะในช่วงท้ายรายการตรงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับเอาล่ะไม่มีเพลงใครค้างแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนาะครบแล้วนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยมือฉันนะครับเพลงนี้จากพี่หนุ่มกลาคนที่หนุ่มเยอะจังเลยเนาะหนุ่มทนายหนุ่มนะฮะหนุ่มพี่หน่วงนะฮะพี่หน่วงนะฮะหนุ่มคงกระพันนะโหหลายหนุ่มจังเลยหนุ่มสอนรามนะฮะแม้กระทั่งพี่เลิฟยังชื่อหนุ่มเลยนะสงสัยชื่อมันจะโหลสมัยก่อนนะใช่ไหมพี่เลิฟนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการเมื่อกี้มีพี่เพชรวดีเจครับขอเพลง Dragon Ball Z นะครับ1ท่อนมาให้Dragon Ball Z 1ท่อนเมื่อกี้เปิดเพลงโดเรมอนไปไงอยากฟัง Dragon Ball Z บอกฝากให้กับหลานด้วยละกันที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้เขาจะทันมั้ยพี่เขาจะรู้จักมั้ยน่ะ

นี่เห็นไหมเป็นไงบ้างคุณไหมเพลงนี้แหมมีหลายแนวจริงๆเลยนะฮะเอาทักทายคุณฤทธิ์เนวดายด้วยกันละกันคุณชัดชัยคุณชัดชัยจะขอเพลงเหรอครับฮะโทรมานี่คือจะขอเพลงเหรอฮะอันนี้คือเพลง Dragon Ball นะครับที่เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะนะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอลิซเอาเพลงอะไรบอกมาจะเปิดให้ปิดท้ายนะฮะดราก้อนบอลเซตนะครับนะ

เอาละครับช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับคุณชัดชัยครับนะครับเพลงนี้พี่เพชรอยากฟังบอกว่านึกถึงสมัยเมื่อก่อนพี่หนุ่มพี่ไทยหนุ่มบอกว่าดีใจครับฟังเพลงดราก้อนบอลเมื่อกี้นึกถึงตอนสมัยหน้าที่ยังไม่เท่าเลยฮะอ้าวท่านไหนอ่ะถ้าไม่อยากจะหน้าเท่าก็ไปนี่สิเชียงใหม่เอลิสคลินิกนะฮะไปปรับหน้าให้ลดความเท่าลงนะพี่ดาปรับหน้ารอยเหี่ยวย่นหน้าดำนะฮะหน้าเมี่ยงหน้าเมี่ยงนะฮะปรับให้มันหน้ามันดูดีขึ้นนะครับครับอยากฟังใส่น้ำลาบานูนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับคุณฤทธิ์ครับคุณฤทธิ์ชัดชัยนะฮะอยากฟังนะเดี๋ยวเปิดปิดท้ายให้แล้วกันนะครับพี่โอส่งอะไรมาพี่โอส่งข่าวอะไรมาปิดท้ายรายการช่วงนี้เย็นนี้นะครับปูพงษ์สิทธิ์รอนานไปหน่อยปูพงษ์สิทธิ์ไปคอนเสิร์ตแล้วครับอ๋อขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะฮะพี่ปูนี่รู้สึกว่าล่าสุดนี้จะไปฟีเจอริ่งกับน้องเยอะมากเลยนะไปคอนเสิร์ตศิลปินพีชเมกเกอร์นี่นะฮะได้บรรยากาศได้ฟิลเหมือนกันนะฮะพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปโอ้โหครับคุณฤทธิ์เนี่ยว่าได้ครับหน้าเด็กมากเลยใช้แอปอะไรครับเนี่ยนะฮะวัยรุ่นเจนแซดมากเลยนะฮะดีดีดีปิดท้ายปิดท้ายแล้วเรียนนอสายน้ำนะครับสายน้ำที่อยากฟังกันขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect เลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมยำปูม้าจัดยอดด้วยนะคะเดี๋ยวพูดถึงยำปูม้าหน่อยงั้นเปิดสายน้ำก่อนเดี๋ยวมาฝากโปรโมชั่นยำปูม้าช่วงท้ายรายการเนาะขอสายน้ำลาบานูน1เพลงมามามาเปิดเลยเปิดเลยแล้วกันที่ขอไว้นะฮะเดี๋ยวมาลารายการกันนะฮะเดี๋ยวมาลารายการกันนะครับนะ

พลงนี้นะครับจากนี่เลยนะครับลาบานูนครับชื่อเพลงว่าสายน้ำนะครับขอไว้จากช่างลิศเนเวอร์นะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับทำงานให้มีความสุขพอลิศนะฮะที่แบบแฮปปี้ประหยัดตังค์ด้วย ไปใช้ตังค์เกินนะเอาละครับเปิดเพลงให้ฟังกันช่างลิศก็เป็นช่างซ่อมโทรศัพท์นะฮะล่าสุดซ่อมวิทยุได้ยินเสียงดีเจพอดีก็เลยทักมาขอเพลงนะฮะครับเดี๋ยวที่จะฝากโปรโมชั่นยำปูม้าหน่อยก็แล้วกันนะฮะในช่วงท้ายรายการตรงนี้เนาะก่อนจะล่ำลารายการนะฮะในช่วงท้ายรายการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะคุณฟังครับเดือนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของเขาเรียกว่ากิจกรรมบอลโลกนะครับยำปูม้าเดือนหน้าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับจัดกิจกรรมเชียร์บอลโลกไปกับโค้กนะฮะสนุกซ่าขึ้นกว่าเดิมนะครับเงื่อนไขลูกค้าสั่งอาหารทานพร้อมเครื่องดื่มโค้กขวดใหญ่นะฮะแล้วก็โค้กกระป๋องก็ได้แบบไม่มีน้ำตาลนะสั่งอาหารทานที่ร้านยำปูม้านะครับพร้อมกับโค้กขวดใหญ่แล้วก็โค้กกระป๋องแบบไม่มีน้ำตาลครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะครับแลกสิทธิ์แลกซื้อเสื้อนะเสื้อยืดเป็น FIFA World Cup นะฮะ FIFA World Cup ลิขสิทธิ์เลยนะฮะจากโค้ก2026นะฮะจากปกติราคา119บาทลดเหลือเพียงแค่99บาทอย่าว่าเป็นเสื้อลิขสิทธิ์ของแท้ที่โค้กเขานำเข้ามาเลยนะฮะเป็นเสื้อ FIFA World Cup นะทาน 1,000 บาทก่อนที่ยำปูม้าจะยอดนะครับแล้วก็สั่งเครื่องดื่มโค้กมาดื่มด้วยนะฮะโค้กไม่มีน้ำตาลนะฮะมีสิทธิ์แลกซื้อทันทีแค่99บาทนะฮะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะหมดแล้วหมดเลย4ปีมี1ครั้งนะครับที่ร้านยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะที่7ยอดช่างเคียนนะครับฝากด้วยกันฮะเชียร์บอลกับโค้กนะฮะสนุกซ่าขึ้นกว่าเดิมนะครับฝากด้วยกันสำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยครับนะฮะโอเคนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยขอบคุณร้านเจยาวด้วยนะฮะเจยาวข้าวต้มบาทเดียวจะปีใหม่สงกรานต์จะบอลโลกก็ไปทานข้าวที่ร้านเจยาวได้อาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆเลยแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังมิกซี่เอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะฮะใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการไปรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เมนูเจยาวอร่อยมากเมนูปลาเมนูหมูกรอบนะฮะกรอบกรอบมากๆเลยนะฮะเมนูผักเมนูต้มยำนะฮะหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ยำที่ร้านเจยาวข้าวต้มบาทเดียวข้าวต้ม1บาทแต่อาหารบาทแต่หลายบาทนี่คือคุ้มมากๆเลยนะฮะฝากไว้ใช้บริการด้วยกันละกันครับแล้วเจอกันใหม่ดีเจขอตัวก่อนยินดีล่ำลาก่อน 5:00 นพอดีคุณฟังครับเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆกันต่อเนาะลากยาวกันไปนะครับสำหรับคุณฟังที่ฟังออนไลน์ทางวิทยุนี่มันจะดับตอนประมาณ 6:00 นนะลิศนะ 6:00 นมันจะดับนะฮะมันจะเปิดประมาณสักบ่ายๆติดตามได้นะครับส่วนทางออนไลน์ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพร้อมได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ตามขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.
2: คุณกำลังฟัง BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862